0: ไปละหนูอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องไปแล้วนะ
1: ก็พยายามบอกให้เขาเออนั่งอยู่นิ่งๆร้องก็คือปล่อยเขาอะค่ะสักพักเขาก็หยุดของเขาเองแล้วเราค่อยเข้าไปหาเขานะคะทฤษฎีนี้ก็ทำได้แต่บางครั้งก็
2: ไม่ได้ผล
1: ไม่ได้ผล
2: ใจเย็นๆใจเย็นๆนะอ่ะเงียบเฟิร์สครับใจเย็นๆเฟิร์สครับ
1: แต่ทฤษฎีที่รู้สึกว่าถูกกับครอบครัวเราก็คือพยายามหาของมาล่ออย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแบบเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาสมมติว่าเขาร้องไห้เรื่องของการที่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบี่ยงพาเขาไปดูอย่างอื่นเขาก็สักพักเขาก็จะลืม
0: นั่งเล่นตรงนี้มาเล่นตรงภาคกิจกรรมมาภาคกิจกรรมมาน
2: ั่งเหมือนภาคกิจกรรมกัน
0: อ่ะมาเล่นกับแม่ภาคกิจกรรม
2: อ
0: ่
2: ะใจเย็นก่อนนะ
0: อ่ะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเห็นไหมเมื่อกี้ที่พ่อแม่ห้ามหนูเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะหนูเล่นอ่ะอันตรายทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: เราก็อาจจะใช้ทฤษฎีนี้บ่อยในเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจแต่ก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าเพราะบางทีเอาของมาล่อบ่อยๆก็กลัวจะเป็นเหมือนแบบสปอยเขาก็จะชอบร้องแล้วอยากได้ของเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเหมือนกันคือจริงๆเราสองคนเนี่ยก็ลองมาหลายทฤษฎีแล้วเพราะว่าฟังมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการไหนเนี่ยมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให้ลูกมีอาการเอาแต่ใจนะคะอยากจะรู้ว่ามันควรจะทำแบบไหนอะคะควรจะเข้าไปปลอบเขาทันทีเลยหรือปล่อยให้เขามีสติทิ้งเขาไว้จนกว่าเนี่ยบางครั้งคนจะมองว่าเหมือนเราทิ้งลูกเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

0: ครัวน้องเฟิร์สนะคะ
1: ค
0: ุณหมอเก๋คะพยายามทำหลายวิธีแล้วนะคะทั้งกอดใจแข็งแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนี้คุณหมอมองยังไงคะอย่างเรื่องของการกอดก่อนเลยละกัน
2: เรื่องของการกอดเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้เวลาที่เรากอดเพราะว่า I love you ฉันรักเธอตุ้มทำดีเนี่ยเราไม่จะกอดหันหน้าชนกันถูกไหมครับ
1: ครับ
2: แต่เวลาที่เรากอดเพื่อที่จะบอกให้ลูกรู้ว่าลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะกอดอีกแบบนึงอันนั้นจะทำให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีวิธีกอดเรามักจะให้ลูกเนี่ยหันหลังชิดกับหน้าอกของคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วเราก็โอบกอดเขาไว
0: ้คือกอดจากทางข้างหลัง
1: เหมือนเหมือนกอดห้ามอ่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องใช่ครับคุณพ่อแม่กอดแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่สบายมากเลยรู้สึกคับข้องใจเขาก็จะร้องยิ่งที่ไม่เคยควบคุมตัวเองได้เลยนะครับจะร้องมากร้องดังร้องนานกว่าปกติสิ่งหนึ่งที่ลูกๆร้องทำให้คุณพ่อแม่เนี่ยเลิกนะเขาจะร้องบอกว่าโอ้ยหนูจะตายแล้วหนูหายใจไม่ออกไปหนูปกติแล้วเวลาที่เด็กๆหายใจไม่ออกจะร้องได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
2: เนาะเด็กๆมีมารยาของเด็กๆเหมือนกันเห็นไหม
1: เพื่ออยากให้เราปล่อย
2: ถูกต้องฟังดูแล้วพ่อแม่กลัวมากเลยโอ้ยลูกจะตายแล้วหายใจไม่ออกไม่ออกถ้าหากว่าเรากอดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เรารอจนกระทั่งลูกสงบลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยลูกออกมาแล้วบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งหนึ่งที่เราทำเราเห็นในจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณพ่อแม่ก็คือว่าเวลาที่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่ต้องหยุดลูกทันทีก็คือว่าลูกตีพ่อตีแม่ลูกทำร้ายคนอื่น
1: ตีใช่ใช
2: ่นะเราไม่ให้ทำเนาะตีพ่อตีแม่คว้างปาเข้าของทำลายเข้าของนะครับเวลาหยุดก็คือจับลูกออกมาครับจับลูกขึ้นมาอาจจะกอดอย่างที่ผมบอกกอดด้วยวิธีหันหลังเข้าหาตัวคุณพ่อคุณแม่หรือที่2ก็คือว่าแยกลูกออกไปจากบริเวณนั้นบริเวณที่จะแยกลูกออกไปเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่ไปแล้วไม่สนุกกว่าบริเวณที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าหากไปแล้วมีของเล่นเต็มเลยดีจังเลยแม่พาไปอุ้ยนั่งเล่นของเล่นสนุกกว่า
0: แฮปปี้เลยอะไรอย่าง
2: นี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าแยกออกไปแล้วไม่มีของเล่นไม่สนุกนะครับเด็กจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่เหมาะสมเด็กจะทบทวนตัวเองครับวิธีดูว่าจะแยกนานเท่าไหร่ให้ดูตามอายุของเด็กๆดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นอายุ5ขวบก็แยกไปสัก5นาทีประมาณ5นาทีถ้าเด็กเริ่มสงบลงเราก็พาลูกกลับมาแล้วอธิบายให้ลูกฟังบอกว่าทำไมเราจะต้องแยกลูกออกไปและที่สำคัญนะครับบอกว่าเวลาทำไปเสร็จแล้วอย่าไปคิดว่าทำทีเดียวแล้วมันจะหายอ่ะมันไม่หายอ่ะครับพ่อแม่ต้องมีความหนักแน่นนะครับอันที่2พ่อแม่ต้องสม่ำเสมออันที่3พ่อแม่ต้องอดทนน่ะเวลาลูกร้องนะช่วงแรกๆที่เราปรับพฤติกรรมลูกเขาจะร้องดังมากอ่ะดังมากจนกระทั่งพ่อแม่กลัวแม่ใจร้ายหรือเปล่าเนี่ยแม่จะทบทวนตัวเองสงสารลูกจังเลย
0: คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเคยทำไหมคะทำ
1: เอ
0: าแยกลูกออกไป
1: แยกลูกออกไป
3: ก็เคยนะครับเคยแยกให้เขาอยู่กับตัวเองเราให้เขาทบทวนให้เขาคิดถ้ายิ่งเขาร้องก็ยิ่งปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองแต่เหมือนจะหายครับ เหมือนจะดีขึ้นพอถึงเวลาโอเคเราก็ใจอ่อนละเดินออกไปพูดคุยก็คือเขาคำที่ได้ก็คือเขาเถียงเรากลับว่าทำไมแล้วมันผิดยังไงซึ่งเราอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ
2: เวลาที่เราทำเสร็จเราจะรู้สึกว่าเรากำลังทำขัดใจลูกแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าลูกไม่รักเราละเวลาออกมาเขาจะทำท่าไม่ชอบพ่อละไม่เกลียดพ่อละไม่รักพ่อละอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราแยกแยะให้ออกว่าเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่ตอบสนองดีต่อลูกอย่างเช่นพ่อแม่ก็เล่นดีกับลูกพ่อแม่ก็มีความรักกับลูกดีลูกจะแยกแยะออกว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้ที่พ่อทำแบบนี้เป็นเพราะพ่อไม่ต้องการต่อไปลูกจะรู้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราทำครั้งเดียวลูกยังไม่รู้เราจะต้องแยกแยะให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีพฤติกรรมดีนะน่ารักจังเลยเล่นกับลูกชมลูกแล้วลูกจะรู้อ๋อพอเราทำพฤติกรรมดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี
0: ้
2: พอเวลาที่เรามีพฤติกรรมไม่ดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี้เด็กจะแยกแยะได้แล้วเวลาที่เด็กๆพูดนะครับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เขามีอารมณ์โกรธเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่อะเวลาเราโกรธใครขับรถปาดหน้าเราเราก็ด่าไปเลยใช่ไหมเนาะเราด่าไปเลยเหมือนกันเลยเนาะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ด่าไปเพราะเป็นความเคยชินของเราหรือเป็นการระบายอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกับเด็กๆครับไม่รักพ่อละเกลียดพ่อละไม่ชอบพ่อละพ่อแม่จะเจ็บปวดใจมากเลยเวลาที่ลูกพูดคำนี
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจ็บปวดใจปุ๊บเราจะเลิกครับเหมือนจะดีขึ้นเราก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่ๆก็หาวิธีใหม่ๆจนสุดท้ายแล้ววิธีไหนๆก็ไม่ได้ผลเพราะพ่อแม่ไม่หนักแน่นพอเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ได้ผลเมื่อลูกร้องก็ตอบสนองซะได้ผลแล้วเราก็อธิบายเด็กก็จะรู้อย่างเดียวแต่เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองเหมือนที่ตัวเองรู้ได
1: ้ครับ
2: ตรงนี้ครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของมันและเด็กแต่ละคนนะครับความอดทนของคุณพ่อแม่เนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะ บางบ้านเนี่ยทำทีเดียวก็ดีขึ้นบางบ้าน2ทีบางบ้าน3ทีบางบ้านต้อง 4-5 ทีบางคนถึงเป็น10ทีครับนั้นเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องดูที่ลูกเราเป็นหลัก
0: โอ้โหนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการรับมือกับเรื่องของการฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกยุทธวิธีหนึ่งมาเป็นเซตเลย
1: มาเป็นเซตเป็นแพ็กเกจคร
0: ับ ใช่แล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะเรามาดูยุทธวิธีการเล่นยุทธวิธีการเล่นอันนี้ชื่อว่าอารมณ์หนูอารมณ์ไหน
2: ครับตรงนี้เขาทำมาให้เราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของคนเราก็จะมีอารมณ์ด้านดีกับด้านไม่ดีและเด็กเล็กๆอ่ะที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากนักนะครับ
0: สักประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณหมอ
2: ก็ช่วงก่อน3ขวบนะครับก็เล็กๆที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยในเด็กๆที่แบบว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเราไม่รู้จะใช้อะไรมาเล่นกับลูกดีก็อาจจะบอกลูกบอกว่าอ๋อเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้หน้าตามันจะออกมาเป็น
0: รู้สึกพอใจ
2: อารมณ์รู้สึกดีมากหน่อยก็ปากกว้างๆแบบนี้ใช่มั้ยครับ
0: ยิ้มปากกว้างเลย
1: ดีใจสุดๆเลย
2: ถูกต้อง
0: อันนี้คือเหมาะกับเด็กต่ำกว่า2ขวบ
2: ก็เด็กเล็กๆที่ยังไม่มีโอกาสจะเจอกับผู้คนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี
1: ้
2: สิ่งที่ดีที่สุดต้องบอกว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดหน้าก็อยู่บนหน้าเราเนาะเราทำได้เองอ่ะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นไม่ต้องเสแสร้งอ่ะเวลาเราไม่พอใจอ่ะคุณพ่อกลับบ้านดึกคุณแม่ก็ทำหน้าใช่ไหมไม่เห็นต้องพยายามเลยอย่างมันเป็นเองอ่ะครับ
1: ครับสิ่งสำคัญสุดที่เมื่อครู่นี้คุณหมอเก๋บอกก็คือว่าหน้าตาของพ่อของแม่นี่แหละที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราดีใจอยู่เราโอ้มีความสุขอยู่หรือว่าโกรธคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ลองทำหน้าตาให้กับลูกดูนะฮะเราดีใจเรายิ้มให้ลูกแบบดีใจครับปรากฏว่าแป๊บเดียวเองลูกทำให้เราไม่พอใจเราโกรธครับรังสีคุณพ่อคุณแม่เปล่งพลังความโกรธกันฮะ
0: คุณหมอคะการที่เราจะฝึกให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ตัวเองและรู้จักการควบคุมอารมณ์มันจะช่วยด้านไหนบ้างนะคะ
2: ครับถ้าหากว่าเขารู้จักอารมณ์ของตัวเองดีนะครับเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นตรงนี้เราเรียกว่าการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ
0: ์
2: ความฉลาดทางอารมณ์นี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าอกเข้าใจตัวเองเข้าอกเข้าใจคนอื่นเราจะใช้ชีวิตปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้นพอเราปรับตัวได้ดีขึ้นเด็กไปโรงเรียนมีสนุกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมก็จะเรียนหนังสือได้ดีความเครียดก็จะลดลง
0: เดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญแค่ IQ เท่านั้น EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตของเด็กด้วย
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนะคะอารมณ์หนูอารมณ์ไหนคราวนี้เรามาดูยุทธวิธีต่อไปบ้างเป็นยุทธวิธีการคุยค่ะมาถึงยุทธวิธีคุยนะคะที่จะควบคุมเรียกว่าอารมณ์ของลูกได้เนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน
1: นี่สำคัญเลย
0: แล้วก็คุยกับลูกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุยกับลูกนี่เทคนิคมันคืออะไรคะ
2: ครับง่ายๆเลยเวลาคุยกับเด็กๆอ่ะสายตาเราควรจะต้องอยู่ระดับเดียวกับสายตาเด็กๆนะครับอยู่ระดับเดียวกับเขาน
0: ี่คือ5ข้อปฏิบัติ
2: ใช่ครับแล้วเวลาพูดกับลูกน
1: ะ
2: พูดสั้นๆอย่าไปพูดเยอะนะครับเวลาที่เด็กๆร้องนะมีอารมณ์เนี่ยฟังไม่ค่อยได้ยินหรอกครับ
0: ฟังอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีภาพให้ได้ชมด้วยนะคะเรื่องของ5ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อลูกร้องไห้เอาแต่ใจกับยุทธวิธีคุยค่ะ
1: นี่5ขั้นตอนเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจนะครับนี่กำลังร้องงอแงเลยข้อ1ฮะควบคุมอารมณ์ให้นิ่งนั่งลงในระดับสายตาของลูกนี่ครับคุณแม่นั่งลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับลูกครับ2พูดกับลูกหนักๆหนักแน่นฮะถ้าร้องไห้อยู่จะคุยไม่รู้เรื่อง
4: ฟังแม่นะฟังแม่ก่อนหนูร้องไห้อยู่เราคุยกันไม่รู้เรื่องนะไว้หนูหยุดร้องไห้แล้วแม่จะกลับมาคุยด้วยโอเคโอเคนะหนูหยุดร้องก่อน
1: สามใจแข็งฮะรอจนลูกหยุดร้องนี่สำคัญมากครับข้อนี้นี่ปล่อยเลยปล่อยให้ลูกร้องร้องอย่างโดดเดี่ยวปล่อยให้ร้องเลยโอ้โห

0: โอ้ยนี่ไม่สนใจใหญ่ดีโอ้ยข้อ4เข้าไปหาลูกให้ความสนใจชมเชยลูกหยุดร้องด้วยความอ่อนโยนครับ
1: เงียบแล้วใช่ไหมลูกน้ำไม่ใช่ให้มาก่อนเก่งมากหนูเก่งมากลูกหนูหยุดร้องให้หนูเก่งมากเลยไม่ต้องร้อง
0: ลูกสะอื้น
1: เก่งไหมเป็นเด็กเก่งเบ้าเก่งโอเคคนเก่ง
0: และขั้นตอนที่5ฮะทบทวนเรื่องราวอธิบายเหตุผลครับ
1: เอานั่งคุยกับแม่ก่อนนะแม่บอกว่าถ้าหนูอยากทำนมใช่ไหมครับให้หนูรอแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะไปชงให้นะครับ
0: ดูจาก5ข้อนี่แล้วครับคุณหมอเก๋ฮะ
2: ครับผม
0: ข้อ3น่าจะสำคัญที่สุดเลย
2: ใช่ครับ
0: สำหรับพ่อกับแม่คือตรงใจแข็งนี่แหละฮะ
2: ใช
0: ่โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ฮะเคยใจแข็งยังไงกันบ้างสำเร็จไม่สำเร็จยังไงครับโอ้โหเวลาสถานการณ์ตอนนั้นเราเข้าใจเลยเชิญครับ
3: อย่างของแอนฟิลใช่ไหมคะแอนฟิลก็แม่จะบอกว่าแอนฟิลเดี๋ยวหนูเข้าไประงับสติอารมณ์ก่
0: อ
3: นถ้าหนูหยุดร้องได้แล้วเราจะมาคุยกันแม่จะยืนรออยู่หน้าห้องแล้วก็ออกมายืนหน้าห้องมองนาฬิกาใจเราอยากเข้าไปแต่เราไม่ฉันต้องทำได้ฉันต้องชนะฉันต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อครับรอแม่ใจแข็งมาก
3: ใช่ไม่อย่างเดียวค่ะต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเรายอมเราก็จะใจอ่อนเองไงคะเราก็จะยืนว่าไม่แล้วก็มองนาฬิกาครบ5นาทีเขาจะหยุดแล้วเราก็จะเข้าไปโผล่เขาบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมแอนฟิวถ้าแอนฟิวพูดดีๆบอกแม่ด้วยเหตุผลแอนฟิวจะไม่โดนทำโทษค่อยๆบอกเขา
4: สำหรับฟาเตอร์ก็เวลาดื้อๆอย่างเงี้ยค่ะก็จับแยกมุมก็คือให้เขาอยู่ระงับอารมณ์เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ผลเพราะว่าใจคุณแม่เอง
0: ขังเดียวจับขังเดียว
4: ใจคุณแม่เองเพราะฟาเตอร์เขาจะจับจดกับเรื่องนั้นมาก
0: ๆ
4: ก็กลายเป็นว่าเราก็จะเดินไปหาเขากลายเป็นว่าพูดกันดีๆ ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: นานไหมคุณแม่กว่าที่เราจะเดินไปหาเขาปล่อยอยู่นานไหมคะก่อนเราจะใจอ่อน
4: ก็น่าจะประมาณ15นาที
0: โอ้ถือว่านานเหมือนกันนะฮะ
5: นานเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แต่กลายเป็นว่าเราเครียดลูกเครียดอะไรเงี้ยเอ้าเดินไปคุยกับลูกดีกว่าน
0: ั่นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เคยปล่อยจนถึงสุดท้ายจนลูกหยุดเอง
4: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราคิดว่าฟาเตอร์เพิ่ง3ขวบ
0: ครับ
4: กว่าๆเองค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโหดกับลูกเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยอมสักนิดนึงไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
0: ครับหมอเก๋ครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนมองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกจะมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจจะกระทบกระเทือนจิตใจใช่ไหมแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงจะเห็นว่าเรากำลังสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมครั้งแรกๆที่เราเริ่มทำอ่ะถ้าไม่เคยทำมาก่อนนะลูกจะรู้สึกคับข้องใจมากอารมณ์มันจะรุนแรงมันจะมีทั้งเสียงก็ดังแล้วก็จะร้องก็นานแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเด็กจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเสียงจะค่อยๆเผาลงแผ่วลงทำไปหลายๆทีเนาะทำไปครั้งแรกปุ๊บเอ้าลูกร้องอะไรอยากได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ใจแข็งครั้งที่สองมาก็จะเริ่มสำนึกได้แล้วว่าโอ้จะไปร้องนานเลยร้องนานก็เจ็บคอไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อาจจะแผ่วลงมานิดนึงหรือบางคนอาจจะดังขึ้นก็ได้นะครับช่วงแรกๆอาจจะดังขึ้นแต่พอเราทำไปซ้ำๆเข้าเนี่ยเด็กจะรู้ละเรียนรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เรียกร้องแบบนี้ในที่สุดพฤติกรรมพวกนี้จะหายไปเห็นครับไม่ได้ทำให้เด็กมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจเหมือนที่หลายคนเข้าใจกันเพราะถ้าหากว่ามันเกิดอย่างนี้จริงเราเห็นว่ามันจะต้องทวีขึ้นเรื่อยๆทวีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าหลายบ้านที่คุณพ่อแม่ควบคุมได้เนาะทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับผม
5: ครับพ่อแม่ต้องสู้
0: จะได้ไม่กังวลว่าโอ้ทำอย่างนี้ลูกจะมีปัญหาที่หลัง
5: ครับต้องนะคะได้รับคำยืนยันอย่างนี้คุณจะสบายใจ
0: ครับ
5: ยังคงหนักแน่นในหนทางของตัวเองต่อไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะในการจัดการเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจโดยยุทธวิธีการคุยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายวันนี้นะคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะอ่านอย่างไรนะคะให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
2: ครับครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการสอนให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็สอนได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเราก็ไปดูซิว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างอ่ะที่มันสอนให้เด็กๆได้ฟังแล้ว ได้เรียนรู้แล้วเขาจะเลือกเอาใส่ใจตัวเองตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เลือกตั้งแต่เรื่องราวของหนังสือก่อนจะอ่านกันนะครับก็ดูกันก่อนเตรียมลูกเตรียมพ่อเตรียมแม่เตรียมสิ่งแวดล้อมดูซิว่าลูกพร้อมจะฟังเราไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเลือกเนื้อหาของหนังสือนะครับเตรียมตัวเด็กเตรียมตัวลูกเราเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เตรียมสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เริ่มกันได้เลยครับ
0: โอเคครับ
5: ลองดูสิคะไหนมีนิทานเรื่องไหนบ้างคะ
0: คุณพ่อคุณแม่
5: คุณพ่ออาร์ต
0: สมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนของลูก
5: นี่ลูกฟังนิทานเราอยู
0: ่อากาศดีบรรยากาศเงียบไม่มีรบกวนเลยเราอยู่กับลูกกลางพังเราจะเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับ
6: ยังไม่พอตูมตามร้องเอตโลจะเอาของเล่นอีกแล้วอัศจรรย์ทันใดห่านปรากฏตัวตูมตามยังคงร่ำร้องอยากได้นั่นได้นี่อยู่เรื่อยจนกระทั่งตูมตามไม่มีเพื่อนครบแล้วทำยังไงล่ะตูมตามก็กลับมานั่งคิดเอ๊จะทำยังไงดีเราคงต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วมั้งคงไม่ต้องได้นั่นได้นี่แล้วเลิกนิสัยเอาแต่ใจเถอะหลังจากนั้นตูมตามกลับมามีเพื่อนเหมือนเดิม
5: นี่เห็นไหมคะสุดท้ายตุ้มตามก็กลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมเพราะไม่เอาแต่ใจ
2: ถูกต้องครับจริงๆถ้าหากว่าเราจะสอนลูกให้เพิ่มขึ้นนะครับคุณพ่ออาจจะเว้นจังหวะอย่างเช่นตุ้มตามเป็นแบบนี้แล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยถ้าเป็นหนูคิดว่ายังไงให้ลูกเราได้ฝึกที่จะสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็แก้ปัญหาน
5: ี่แหละค่ะเป็นเรื่องของยุทธวิธีทั้ง3ยุทธวิธีเลยนะคะทั้งเรื่องของการเล่นคุยและอ่านนะคะก็ครบถ้วนกันไปแล้วเลยหวังว่าก็จะได้นำกลับไปใช้กับลูกเวลาที่ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วลูกแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไ
0: ร
5: นะคะเพราะฉะนั้นยุทธวิธีเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได
0: ้
5: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณใช่ไหมครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวมากๆเลยค่ะ
0: ขอบค
5: ุ
0: ณครับขอบคุณครับครอบครัว
5: ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะคะคุณหมอเก๋นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
7: ดีครับขอบคุณครับ
5: อย่าลืมนะคะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถติดตามกันได้ทาง Facebook
0: ใช่แล้วครับ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
5: ใช่ครับปัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะคะอย่าไปมองว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่าไปตัดสินเขาก่อนนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแค่เราใช้ความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจตั้งใจมั่นใจในการแก้ปัญหาเพราะว่าพ่อแม่คือคนสำคัญในการเลี้ยงดูลูกนะคะพ่อแม่ทำได้พ่อแม
0: ่สู้ๆ
5: วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
4: หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: ดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนใน

ยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เ
3: ฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมมาในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กําจัดเจ้าน่ะนะข้าทําได้แน
1: ่ๆ
3: โอ้ยทําอะไรกันนะ

0: ำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้านะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบถออกไปได
2: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
2: เรื่องนั้น
0: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
1: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
2: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
2: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
1: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
2: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
2: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิวท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
8: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
1: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่ว

0: เดียวเท่านั้นนะสิ
1: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
2: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โตนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลงมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วก็มาลากเส้นครับโอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวๆแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวนี่เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับแล้วครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

ก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

ละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ย

0: เราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องๆจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: โ
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะฮะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดรสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัศมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป .4 นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาพระราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายาม

0: พยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
3: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
4: เอ
5: ามาเร็ว
6: เฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
7: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหืม
7: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
7: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
8: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
7: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
7: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
4: บ่แก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล
4: ้วปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่าเย้ย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่ง

0: การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
1: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
1: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
3: ดีจ้ะ
2: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น
2: ่
1: ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและการเริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจ

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆนะคะได้ไปทํากิจกรรมหรือว่าเด็กๆได้ไปช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างนะคะและสําหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือการช่วยเหลืองานเมื่ออยู่ที่บ้านค่ะเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะอย่างเช่นเด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านหรือว่าพับที่นอนเก็บที่นอนหรือว่าเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะการช่วยเหลืองานบ้านเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
2: กวาดบ้านค่ะ
0: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
2: ถูบ้านค่ะ
0: ถูบ้านใครเป็นคนถูคะ
2: หนูค่ะ
0: หนูช่วยคุณแม่ถูเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องอองฟองนะคะได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ
3: พี่เต็มครับพี่เต็มค่ะ
0: น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะหนูช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
4: หนูรดต้นไม
0: ้หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้หนูรดน้ำต้นไม้กับใครบ้างคะ
4: รดต้นไม้กับพ่อ
0: กับคุณพ่อและหนูช่วยงานบ้านอะไรอีกบ้างคะ
4: เรียนหนังส
0: ือหนูมาเรียนหนังสือเมื่อหนูมาเรียนหนังสือหนูต้องทำอย่างไรคะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเป็นเด็กดีแล้วต้องทำอย่างไรอีกคะ
4: เราต้องเขียนหนังสือ
0: ต้องเขียนหนังสือหรือว่าต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมีอานะคะได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการรดน้ำต้นไม้ค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างคะ
5: เลี้ยงน้อง
0: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องหนูเลี้ยงน้องหนูให้น้องทำอะไรบ้างคะ
5: กินนม
0: หนูป้อนนมน้องใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะ
5: ถูพื้น
0: ถูพื้นเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องข้าวหอมนะคะช่วยงานคุณแม่ด้วยการเลี้ยงน้องค่ะและน้องข้าวหอมนะคะยังช่วยคุณแม่ถูบ้านด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะเมื่ออยู่ที่บ้าน

0: หนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
1: เก็บขยะ
0: หนูช่วยเก็บขยะใช่ไหมคะเก็บขยะแล้วเราต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ทิ้งถังขยะ
0: ทิ้งลงถังขยะแล้วหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะ
1: กวาดบ้าน
0: ช่วยกวาดบ้านหนูช่วยใครกวาดบ้านคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องยาลินดาได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเก็บขยะและนำไปทิ้งลงถังขยะค่ะและน้องยาลินดานะคะยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไมค์ค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายคะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: ตากเสื้อผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ตากเสื้อผ้าหนูตากผ้าของใครบ้างคะ
1: ของคุณแม่ค่ะ
0: ของคุณแม่และของใครอีกคะ
1: ของพ่อค่ะ
0: ของคุณพ่อแล้วมีตากเสื้อผ้าของหนูด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีค่ะนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ตากผ้าแล้วหนูยังช่วยงานบ้านคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ถูบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ถูบ้านหนูถูบ้านกับใครคะ
1: ถูบ้านจากคุณแม่ค่ะ
0: ถูบ้านกับคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะน้องไมค์นะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องไมค์ได้ช่วยงานบ้านคุณแม่ด้วยการตากผ้าค่ะและยังช่วยคุณแม่ถูบ้านด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: หนูช่วยคุณแม่ซักผ้าค่ะ
0: หนูช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ล้างจานค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วหนูล้างจานเองคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ซักผ้าและช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วหนูยังช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ทำอาหารค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ทำอาหารคุณแม่พาหนูทำอาหารอะไรคะ
1: ทำอาหารไข่เจียวค่ะ
0: ทำอาหารไข่เจียวทำให้ใครรับประทานคะ
1: ทำให้หนูค่ะ
0: ทำให้หนูรับประทานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องกันได้ช่วยเหลืองานบ้านคุณแม่ด้วยการซักผ้าและยังช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้านครับ
0: น้องบาสช่วยใครกวาดบ้านคะ
1: คุณแม่ครับ
0: น้องบาสช่วยคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะนอกจากกวาดบ
1: ้านครับ
0: ถูบ้านหนูช่วยใครถูบ้านคะ
1: คุณพ่อครับ
0: ช่วยคุณพ่อถูบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องบาสช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
2: รับประทานอาหาร
0: หนูรับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยไหมคะช่วยหนูช่วยคุณแม่ทำอาหารอะไรคะ
2: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวทำให้ใครรับประทานคะ
2: หนู
0: ทำให้หนูรับประทานนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ทำอาหารแล้วหนูยังช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะเมื่ออยู่ที่บ้าน
2: กวาดบ้าน
0: หนูช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องกวินได้ช่วยคุณแม่ทำอาหารและยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
3: กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
3: ถูบ้าน
0: หนูช่วยใครถูบ้านคะ
3: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ถูบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องเกดได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: MKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันนะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าหมูน่ารักมากค่ะให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะระวังชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการและฟังจังหวะที่คุณครูเคาะค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะและเมื่อคุณครูเคาะจังหวะหยุดนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆฟังข้อตกลงที่คุณครูบอกนะคะข้อตกลงของเราในวันนี้นะคะเด็กๆถ้าครูหญิงพูดว่าไก่ครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะและถ้าครูหญิงพูดว่าช้างครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบล็อกค่ะนี่คือข้อตกลงของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะและถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดแล้วคุณครูพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆไปที่มุมนั้นนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะพูดว่าอะไรไก่เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงพูดว่าช้างช้างเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงพูดว่าไก่เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะครูหญิงพูดว่าช้างเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆหาพื้นที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ันภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วคร
0: ับนั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วคร
0: ับเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนม

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง3ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยใหม่ค่ะเด็กๆสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีสัตว์ต่างๆเลยใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะครูหญิงจะชี้ชื่อหน่วยเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยสัตว์น่ารู้หน่วยสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะคือเรื่องชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์ที่เด็กๆรู้จักค่ะครูหญิงนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะเป็นคำคล้องจองแมวค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคำคล้องจองที่คุณครูท่องก่อนนะคะคำคล้องจองแมว

0: ผู้แต่งคุณวิภาตันทุนพงษ์แมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยครูหญิงได้ท่องคำของจองไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆท่องตามคุณครูนะคะคำของจองแมวแมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้นะคะเด็กๆท่องตามครูหญิงนะคะแมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยเก่งมากเด็กๆทราบไหมคะว่าในคำของจองเขาพูดถึงสัตว์อะไรคะเหมียวเหมียวคืออะไรคะแมวในคำของจองเขาพูดถึงแมวแล้วแมวร้องอย่างไรคะเด็กๆเหมียวเหมียวนะคะในคำของจองนะคะพูดถึงแมวค่ะเด็กๆนะคะได้ท่องคำของจองกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงมีภาพสัตว์น่ารู้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตลักษณะของสัตว์นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพสุนัขค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสุนัขมีลักษณะอย่างไรบ้างคะมีอะไรลูกมีตัวสีดำใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพและลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรบ้างคะสุนัขมีกี่ขาคะเด็กๆทราบไหมมีกี่ขาลูกมี4ขาเลยสุนัขมี4ขาแล้วลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรอีกบ้างคะที่เด็กๆสังเกตในภาพมีขนด้วยและมีอะไรอีกคะมีหูใช่ไหมคะหูยาวๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพสุนัขนะคะครูหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสุนัข
1: ส
0: ุ
1: น
0: ัก ภาพนี้นะคะก็คือภาพสุนัขนะคะลักษณะของสุนัขนะคะเด็กๆสุนัขเป็นสัตว์4ขาค่ะมีหูมีตาแล้วก็มีฟันนะคะลักษณะของสุนัขที่เด็กๆสังเกตเห็นไปนะคะเป็นภาพนี้ค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตอีกค่ะว่าคือสัตว์อะไรเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพแมวแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของแมวสิคะว่าแมวมีลักษณะอย่างไรคะแมวในภาพตัวสีดำใช่ไหมคะแล้วตัวสีอะไรอีกคะตัวสีดำสีขาวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะลักษณะของแมวเป็นอย่างไรบ้างมีหางถูกต้องค่ะและแมวมีกี่ขาคะเด็กๆมีกี่ขาคะ4ขาถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแมวครูหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแมวแมวแมวแมวร้องยังไงคะเด็กๆ

0: ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพแมวและลักษณะของแมวไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพกระต่ายเด็กๆลองสังเกตสิคะกระต่ายลักษณะอย่างไรคะตัวสีอะไรลูกตัวสีขาวและมีลักษณะอย่างไรคะมีอะไรลูกมีหูใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะเห็นอะไรลูกมีตาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตาสีอะไรนะคะตาสีขาวๆหรือว่าสีดำๆนะคะพาค่ะเด็กๆก็คือภาพกระต่ายแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ากระต่ายมีกี่ขามีกี่ขาคะ4ขาเลยนะคะภาพนี้นะคะคือภาพกระต่ายครูหญิงจะชี้คำนะคะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะกระต่าย
1: กระต
0: ่
1: าย
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพกระต่ายนะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกระต่ายและลักษณะของกระต่ายไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะภาพนี้คือภาพปลาปลาที่เด็กๆสังเกตเห็นสีอะไรคะสีส้มปลาจะอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของปลาสิคะเป็นอย่างไรคะมีอะไรลูกมีหางและมีอะไรคะมีอะไรอีกลูกลักษณะของปลานะคะเด็กๆจะมีหางหรือว่ามีครีบนะคะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพปลาป้าของเราจะอาศัยอยู่ในน้ำค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะปลา
1: ปลา
0: ปลาภาพนี้นะคะก็คือภาพปลาเด็กๆนะคะได้เรียนรู้และสังเกตลักษณะของปลาไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพนกเด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรคะนกสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมคะนกมีหลายสีเลยในภาพนี้แต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรบ้าง
1: ม
0: ีปากปากเป็นยังไงคะปากเป็นยังไงลูกแหลมๆถูกต้องค่ะแล้วลองสังเกตอีกสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรอีกบ้างคะมีอะไรลูก
1: ม
0: ีปีกถูกต้องค่ะนกในภาพนี้นะคะลักษณะคือที่เด็กๆสังเกตเห็นมีปีกแล้วนกมีกี่ขาคะเด็กๆ
1: ขาม
0: ีกี่ขาคะ
1: 2
0: ขาถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะนก
1: นก
0: นกถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพนกค่ะลักษณะของนกนะคะก็จะมีปีกมีขาและปีกของนกจะใช้ไว้ทำอะไรคะเด็กๆ
1: ไว
0: ้บินถูกต้องค่ะนกนะคะมีปีกไว้สำหรับบินค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพนกไปแล้วต่อไปค่ะครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้ดูและสังเกตอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพเป็ดเป็ดในภาพนี้ตัวสีอะไรคะตัวสีอะไรคะสีขาวแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของเป็ดสิคะเป็ดมีลักษณะอย่างไรคะมีลักษณะอย่างไรลูกมีขาเป็ดมีขากี่ขาคะเด็กๆ2ขาถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าลักษณะของเป็ดเป็นอย่างไรอีกบ้างคะ

0: แหลมแหลมคืออะไรคะที่หนูสังเกตเห็นคืออะไรลูกปากใช่ไหมคะปากของเป็ดก็จะแหลมแหลมยาวๆนิดนึงใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และอ่านตามนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเป็ดค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้อีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพไก่ถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไก่ลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกมีอะไรบ้างคะที่เด็กๆสังเกตเห็นตัวสีดำขนสีดำใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
1: ตา
0: ไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกเป็นอย่างไรคะมีอะไรคะมีปีกถูกต้องค่ะแล้วไก่มีกี่ขาคะเด็กๆมีสองขานะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพไก่ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะ
1: ไก่
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพไก่ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพสัตว์และได้สังเกตลักษณะของสัตว์ต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆออกมาติดภาพค่ะสัตว์ที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเลือกภาพและนำไปติดได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและรูปร่างลักษณะของสัตว์กันไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมาให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันก่อนค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพไก่นะคะภาพนี้ก็คือภาพไก่ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพปลาภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกระต่ายถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะสุนัขถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเป็ดและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแมวและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ย
0: ีราฟนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพช้างและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเสือค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะจระเข้ผู้หญิงนะคะได้ชูภาพให้เด็กๆดูทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆขาภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆนำมาติดค่ะว่าสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะได้นำภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพหนึ่งภาพที่เป็นภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะภาพที่หนูเลือกคือภาพอะไรคะ
2: สุนัข
0: คือภาพสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องอองฟองนำภาพสุนัขไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ น้องสแตมค่ะน้องสแตมเลือกภาพหนึ่งภาพที่เป็นภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องสแตมเลือกภาพอะไรคะเลือกภาพปลาปลาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องสแตมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ1ภาพค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
2: เป็ด
0: เลือกภาพเป็ดเด็กๆคะเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นถูกต้องค่ะน้องเดมี่นำภาพเป็ดไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกรซเลือกภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือให้เพื่อนๆดูค่ะภาพสัตว์เลี้ยงที่น้องเกรซเลือกคือภาพอะไรคะ
2: แมว
0: แมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องเกรซนำภาพแมวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
2: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องบาสนำภาพกระต่ายไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องอาก้าเลือกภาพอะไรคะ
2: ไก
0: ่ไก่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องอาก้านำภาพไก่ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องมีอาเลือกภาพอะไรคะ
2: เลือกภาพนก
0: นกนกเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องมีอานำภาพนกไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมาติดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูนะคะเด็กๆว่าสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นสัตว์เลี้ยงบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะหลายคนเลยนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักคืออะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักคือภาพอะไรคะแมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นและบ้านของใครเลี้ยงแมวบ้างคะหลายคนเลยใช่ไหมคะแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ไก
0: ่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าบางบ้านนะคะก็นำกระต่ายมาเลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ นกนกเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าบางคนนะคะก็นำนกมาเลี้ยงเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักนะคะมาติดนะคะเด็กๆรู้จักสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมายเลยสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะ

0: ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยงค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: บาซิสครับ
0: ชื่อน้องบาซิสค่ะน้องบาซิสค่ะชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่หนูรู้จักหนูรู้จักอะไรบ้างคะ
1: แมว
0: เลี้ยงแมวแล้วแมวมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีหาง
0: แมวมีหางและแมวร้องยังไงคะ
1: แมวแมว
0: ร้องเหมียวเหมียวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องออโต้ค่ะ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสัตว์เลี้ยงที่จักมีอะไรบ้างคะ
3: นก
0: นกนกมีลักษณะอย่างไรคะ
3: มีปีก
0: มีปีกแล้วนกมีกี่ขาคะ
3: 2
0: มี2ขาเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักนะคะสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีสุนัขและมีอะไรอีกคะ
4: ปลาม
0: ีปลามีอะไรอีกคะมีไก่และมีอะไรอีกคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เลยมีกระต่ายและมีอะไรอีกบ้างคะเด็กๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีเป็ดมีนกวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรูปร่างและลักษณะของสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ได้ทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเราจงตบมือพันน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำค่ะและในนี้นะคะคุณครูได้ใส่ผู้กันไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะผู้กันของคุณครูนะคะมี2ขนาดให้เด็กๆได้เลือกค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะสาธิตวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะวาดภาพให้เด็กๆดูเด็กๆสังเกตนะคะว่าเวลาคุณครูยกผู้กันขึ้นมาสีของคุณครูเป็นอย่างไรคะหยดอยู่ใช่ไหมคะถ้าสีหยดคุณครูจะปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะถ้าสีของเราไม่หยดแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะมาวาดภาพได้เลยค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าวันนี้คุณครูจะวาดเป็นภาพอะไรคุณครูวาดเป็นลักษณะวงกลมและคุณครูจะเติมหูเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงวาดเป็นภาพอะไรมีหนวดด้วยค่ะเด็กๆหนวดที่เป็นเส้นตรงและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะใช้สีแดงเด็กๆสังเกตสีสิคะสีของคุณครูเป็นอย่างไรคะหยดอยู่จะต้องปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะเมื่อสีไม่หยดแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำมาวาดได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูวาดเป็นภาพอะไรลูกเด็กๆคิดว่าเป็นภาพสิงโตใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูกำลังวาดลำตัวเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นสิงโตใช่ไหมคะและคุณครูกำลังจะวาดหางเด็กๆนะคะสามารถระบายสีในภาพที่เด็กๆวาดได้ค่ะคุณครูนะคะวาดภาพเสร็จแล้วค่ะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะครูหญิงวาดเป็นสิงโตค่ะใช่ค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆสามารถระบายสีได้ค่ะให้ผลงานของเราสวยงามนะคะผลงานของเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเด็กๆ
เมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตากให้แห้งค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติเด็กๆนะคะถ้าทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจึงจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

ู้หญิงจะให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการค่ะเด็กๆเลือกสีและคู่กรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยเด็กๆอย่าลืมปาดสีนะคะวาดได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวนี้ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะของน้องสแตมขอเชิญน้องสแตมค่ะน้องสแตมถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องสแตมปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไฮลุง
0: ปั้นเป็นสายลุงแล้วน้องสแตมใช้ดินน้ำมันสีอะไรปั้นคะ
1: สีนี
0: ้สีชมพูและสีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: สีม่วง
1: สีม่วง
0: เก่งมากค่ะเด็กๆคะผลงานของน้องสแตมสวยไหมคะ
2: สวย
0: ปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะและคุณครูนะคะมีอีกหนึ่งผลงานที่จะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะขอเชิญน้องบาสค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
3: กิจกรรมวาดภาพสีน้ำ
0: กิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำและน้องบาทวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
3: สิงโต
0: สิงโตและวาดเป็นภาพอะไรอีกคะ
3: พระอาทิตย
0: ์เป็นดวงอาทิตย์ผลงานของน้องบาทสวยไหมคะเด็กๆ เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวไปล้างมือเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะแม่ไก่ร้องเอกเอกเอกบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังแม่ไก่ร้องเอกเอกเอกบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในท่าทางต่างกันครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกค่ะภาพนี้นะคะคือภาพนกนกสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกในภาพนี้อยู่ในท่าทางลักษณะอย่างไรคะกำลังบินใช่ไหมคะกลางปีกครูหญิงนะคะจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกในภาพนี้สีอะไรคะสีชมพู

แล้วนกภาพนี้อยู่ที่ไหนคะเด็กๆก็อยู่บนกิ่งไม้ครูหญิงจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพแมวแมวสีอะไรคะเด็กๆแมวสีส้มครูหญิงจะนำภาพแมวไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูครูหญิงจะนำภาพนกสีชมพูไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพแมวแมวสีอะไรคะแมวสีส้มแมวในภาพนี้ลักษณะอย่างไรคะเด็กๆแมวสีส้มแมวกำลังทำท่าอะไรอยู่ลุงกำลังท่านอนใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพแมวไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกนกอะไรคะเด็กๆทราบไหมนกฮูกครูหญิงนำภาพนกฮูกไปวางกระจายไว้ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกฮูกภาพนี้นกฮูกกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเกาะกิ่งไม้ครูหญิงจะนำภาพนกฮูกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพไก่ไก่ในภาพนี้สีอะไรคะสีขาวครูหญิงจะนำภาพไก่ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพไก่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพไก่ในภาพนี้มีลักษณะท่าทางอย่างไรคะไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกกำลังก้มจิกกินอาหารใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพไก่ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกนกในภาพนี้สีอะไรคะสีน้ำตาลครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพสัตว์ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันเด็กๆช่วยคุณครูเลือกสิคะว่าคุณครูจะจับคู่ภาพไหนดีคะภาพแมวครูหญิงจะนำภาพแมวภาพนี้แมวภาพนี้กำลังทำอะไรเด็กกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมคะและเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูจะนำภาพไหนมาจับคู่คะภาพไหนลูกภาพแมวแมวภาพนี้กำลังทำอะไรคะกำลังนอนใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพแมวมาจับคู่แบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าครูหญิงได้จับคู่ภาพแมวที่อยู่ในท่าทางที่ต่างกันนะคะและเด็กๆช่วยคุณครูหาอีกสิคะว่าคุณครูจะจับคู่ภาพสัตว์ไหนอีกคะนกฮูกนกฮูกภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาจับคู่เลยและเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนกฮูกอีกภาพนึงอยู่ตรงไหนภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ครูหญิงจะนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยครูหญิงได้จับคู่ภาพนกฮูกที่อยู่ในท่าทางต่างกันแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในท่าทางต่างกันไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกัน
น้องก็บีเลือกภาพอะไรคะ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางที่ต่างกันถูกต้องไหมภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะ
1: นกคู
0: ่นกคู่และภาพที่2คือภาพอะไรคะ
1: ไก่
0: และภาพที่3คือภาพอะไรคะ
1: น
0: กและภาพที่4คือภาพอะไรคะ
1: เป
0: ็ดและภาพที่5คือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: และภาพที่6คือภาพอะไรคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ผู้หญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายค่ะภาพแรกนำภาพอะไรมาคะก้อนหินและภาพปลายคือภาพอะไรคะภาพทรายให้เด็กๆเลือกภาพทรายค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพทรายเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพทรายมีภาพอะไรบ้างภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรนะคะภาพทรายมีภาพอะไรบ้างคะเลือกภาพทรายค่ะน้องกันช่วยคุณครูเลือกหน่อยค่ะหนูต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพทรายและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆก้อนหินอยู่ภาพไหนคะ

0: ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็ก
1: ๆก้อนหิน
0: มีภาพไหนบ้างคะภาพแรกที่เป็นภาพก้อนหินและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกดินนำมาต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ด
0: ินภาพแรกที่เป็นภาพดินคือภาพไหนคะภาพไหนคะถูกต้องค่ะนำมาต่อได้เลยค่ะ

คะเด็กๆคือภาพอะไรคะก้อนหินนำมาวางตรงได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพดินเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นภาพดินและภาพปลายของภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรลูกก้อนหินเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นก้อนหินถูกไหมคะน้องกันนั่นภาพปลายหนูภาพปลายต่อภาพปลายไม่ถูกต้องนะคะจะต้องหาภาพก้อนหินที่เป็นภาพแรกและภาพต่อ

เด็กๆลองหาภาพทรายที่เป็นภาพแรกภาพทรายที่เป็นภาพแรกแต่ภาพนี้เราไม่มีต่อนะคะเรายังเหลืออีก2ภาพเราต้องต่อให้ครบค่ะลองเปลี่ยนภาพภาพมีภาพไหนบ้างและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะดีและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพทรายต่อได้เลยค่ะวางชิดติดกันเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆต่อภาพได้ถูกต้องไหมคะมีภาพไหนที่ไม่ต่อเนื่องกันไหมคะมีไหมไม่มีแต่ว่าเด็กๆเล่นเกมภาพโดมิโนได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ครูหญิงจะให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าทางต่างกันค่ะจับคู่ภาพอะไรก่อนคะนี่คือภาพอะไรลูกนกที่และภาพต่อไปที่เด็กจะจับคู่คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกภาพนกมันมาจับคู่ได้เลยค่ะนกภาพนี้สีอะไรคะสีชมพูเด็กๆลองหาภาพนกสีชมพูเห็นภาพสิคะดูไหนคะกุมารจับคู่ได้เลยและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะคือภาพอะไรคะภาพนกนำมาวานจับคู่ได้เลยค่ะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนจับคู่ก่อน

และภาพไก่หญิงภาพที่ไหนคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆ

0: ือเปล่า
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกวางภาพใหม่สิคะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูก
1: แมว
0: นำภาพแมวมาจับคู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์ที่อยู่ในท่าที่ต่างกันถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะ
1: นกคู
0: ่นกคู่ภาพที่2ค่ะเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะ
1: นก
0: และภาพที่3เด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะนกและภาพที่4ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: ไก
0: ่และภาพที่5ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะภาพเป็ดและภาพที่6ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะ
2: เก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
1: บายบาย
0: บายบายสวัสดีค่ะ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาสวัสดีครับสวัสดีแคทโต้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้ก็ได้นะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ

0: Bin.
1: อ๋อไม่แคทโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะแคทโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาหรือเปล่า
0: ป้า
1: ท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอ้าว
1: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊าย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

어?

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะๆจอมซนทำเสีย

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก็ฮึย
0: ฟ้าฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้าฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊ะรูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์
0: เป็นรูปอะไรกันนะ

คนนี้เองอ่ะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ใส่พริกไทยดีกว่าลันลันลันลันลันโอ้ยยังยังยังไม่ได้โอ้ยทำไมนะทำไม
1: ทำอะไรอยู่เหรอข้าวสวย
0: กำลังทำต้มยำกุ้ง
1: ดูน่ากินนะ
0: ข้าวพยายามลองทำดูแต่ลองชิมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยไม่รู้ขาดอะไรอ่ะข้าวสวยว่าจะไม่ทำแล้วล่ะ
1: ใจเย็นนะข้าวสวย
0: พวกเราเมื่อกี้หมูหยองเจอนี่ที่หน้าบ้านละ
1: สแนปปี้ต้องการให้ช่วย
0: ใครเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เดาว่าเขาคงมีเรื่องเดือดร้อน
0: ไปช่วยกันไหมล่ะ
1: อืม
0: งั้นเดี๋ยวข้าสวยเก็บของแล้วตามออกไปนะ

0: ทุกคนมีอะไรให้รับใช
1: ้คุณยานครับช่วยดูกระดาษนี้หน่อยได้ไหมว่ามาจากไหน
2: ช่วยหน่อยนะคะ
0: ได้เลยรอสักครู่ขอชิมก่อนนะโอ้มีกลิ่นของแครอทท
2: ำไมมีกลิ่นแครอทล่ะ
0: พร้อมแล้วล่ะสิเดินทางได้
3: Let's go!

0: มีควันด้วยค่ะ
1: โอเคลุยกันเลยพวกเรา
2: โอเคโอเค
1: นั่นนั่นไง What is it

0: วัสดีฉันคือสแนปปี
1: ้สแนปปี
0: ้ฉันคิดว่าพวกเธอจะมาฉันก็เลยออกมาดูอยู่แถวนี้เป็นประจำและพวกเธอก็มาฉันจำจดหมายนั้นได
1: ้แล้วรู้จักพวกเราได้ยังไงคะ
0: ก็พวกเธอน่ะดังจะตายชอบช่วยคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหมูหยอง
1: ผมไม่เอกครับ
0: อ้าวเหรอขอโทษทีฉันว่าเชิญทุกคนในบ้านฉันก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
1: มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับคุณกระต่าย
0: คือเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกเลยฉันได้เจอกับกระต่ายสาวนางนึงเธอน่ารักมากแต่เธอเป็นคนน่ารักเลยมีคนมาชอบเธอมากเธอจึงบอกไปว่าถ้าชอบเธอจริงเธอจะแต่งงานกับคนที่หาสายรุ่งงามมาให้เธอกระต่ายอื่นได้ยินก็พากันถอดใจกันหมดเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ประทับใจจังค่ะหนักเอาการจะหาสายรุ้งจากไหนล่ะ
0: นั่นสิแหวนแต่งงานก็ยังไม่มีเฮ้ยคิดแล้วกลุ้ม
2: เราก็ไปหาสายรุ้งกันเถอะเ
1: ฮ้ยจะไปหาที่ไหนล่ะหมูหยอง
2: ก็ที่ไหนสักที่นี่แหละ
1: ออกไปข้างนอกก็ดีเผื่อจะมีใครช่วยเราได้

นี่เราก็เดินกันมานานแล้วนะว้าวทุกคนWhat is it?

0: A rose.
1: Wow.
2: Ouch. Ow. Ow.
3: เฮ้ยดาวี่นะดาวี
2: ่ Ow.
3: เจ็บไหมอ่ะ
4: เข้าสวยทำอะไรอยู่เหรอ
3: ฮะนี่ไงคะสวยไหม
5: What is it?

0: อคนกระต่ายสาวยังไงล่ะคะ
1: เฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดา
0: อยู่แล้วย่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: แหวนก็มีแล้วทีนี้เราจะไปหาสายรุ้งที่ไหนล่ะ
3: เฮ้ยหิวน้ำมากเลย
2: ด้านหน้าเป็นลำธารไปพักผ่อนที่นั่นกันก่อนดีไหม
4: ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยจะได้เล่นน้ำ
4: นั่นคุณช้างเดี๋ยวผมลองไปถามดูดีกว่าคุณช้างครับพอจะทราบไหมพวกผมจะไปหาสายรุ้งมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่มีหรอกเธอแล้วสายรุ้งมาเกิดตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่หน้าฝนด้วย
0: ว้าแย่เลยนะคะ
1: เฮ้ยขอล้างหน้าก่อนละไม่ไหวแล้ว
0: ไอ้สดชื่น
1: ฮะทุกคนดูนั่นสิ
5: What is it

0: rainbow. A rainbow.
1: โหยเจอเข้าจนได้
2: ไม่อยากจะเชื่อเลย
3: คุณช้างครับช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
2: สบายมากเรื่องแค่นี
4: ้สแนปปี้ไม่นึกว่าเธอจะทำได้จริงๆอ่ะ
2: ก็เพื่อเธอและเพื่อนๆก็ช่วยกัน
4: ฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันจริงๆไม่รู้ว่าสายลุงนั่นหรือว่าแหวนนี่หรอก
2: อ้าวแล้วเพราะอะไรเหรอ
4: เพราะการกระทำของเธอความพยายามของเธอไงล่ะ
5: เฮ้ยฉากเนี้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
3: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

0: A rainbow. A ring. A rose. A rabbit. A rainbow.
1: เราสองคนต้องขอบใจพวกเธอมากนะ
2: ค่ะพวกเรายินดีค่ะ
3: ได้ผจญภัยมากเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
4: Let's play.

0: job.
1: What is it?
0: Rabbit. Ring. Rainbow. Rainbow. Good job.
2: เก่งจริงๆเลยฮะเพื่อนๆวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่

0: อนศิลป์
1: ไหนสุดุอื้อห
2: ือสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
2: ับ อ้าว
3: ไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับ
1: ผมครับ
4: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่าย

แค่นิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเราเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสิ่งตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิง

0: ที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอือละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่

0: ปู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหน

0: ฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อตอบธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งทัวร์มาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติ

ประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียน

ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไวเลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ

0: AP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
1: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหูหนวกนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหูหนวกหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebookไวรัลแล้วก็อินสตาแกรมต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ์ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18 ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเงินในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเงินอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
5: ย
4: ู
5: โหวต
4: ไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายรับภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพ

0: หานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำยิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลยิมทันทีหน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้าค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
1: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆ ก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุ

0: นะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของบุคคลเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดดูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะนางสาวละลิดาเพิร์ดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์

0: จ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
1: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
2: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

ำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมาการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นแล้วก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดบ่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังซี่รอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ่

0: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: รับท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่2นะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: สวัสดีค่ะแดดแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าตาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วต้องคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาอ่ะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะครับคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้ว
4: ใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กหลอดแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แ

0: แก้วที่สวยที่สุดในโลก
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่หอยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องพยานี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
1: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
2: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
2: เกือบชั่วโมงนึงค่ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้ว อะไรอย่างนี
1: ้
0: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Powerpuff พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
3: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงตรงฮะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
3: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนแ
0: จ๊โอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
2: ก็ถ้าดื้อก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาคุณแม่จะดุน้องพิมเรื่องไหนทำผิดอะไร
2: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
2: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดอะไรแบบนี้มีไหม
3: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่น
0: ครับ
3: ถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช่ดุ
3: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแหมจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
4: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้งสองทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้งสองครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
5: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
6: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
5: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาบนะคะ
6: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
6: แม่คะ
7: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
8: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดนี่แทงได้เลยแม่ดูนี่นะ

0: เดี๋ยวหนูจะลอบไปข้างหลังคนนี
1: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
0: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของถามไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
1: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
0: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
1: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
0: แต่ฐานไม่กลัวเลือดนะแม่
1: แต่แม่กลัว
0: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
1: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
3: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ 1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟย่า
4: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B
3: ค่ะใจอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
5: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นยังไง
3: แต่ข้อ B เขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
5: ้ใช่ค่ะ
3: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Powerpuff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันทั้งครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
6: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
3: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
6: มีบางครั้ง
3: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
7: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
3: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขียนไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
8: ก็ได้ค่ะ
0: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วเราก็แยกออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
3: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะครับ

0: นที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
1: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
0: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะแล้ว
2: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
0: ฟังเป็นบางครั้งนี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
2: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
2: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
1: ้
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อหนึ่งนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
3: มีค่ะ
0: มีผู้หญิงผู้ชาย
3: ผู้ชายค่ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
3: เขาจะชอบมาตีหนูค
0: ่
3: ะ
0: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
4: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
4: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
4: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
4: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
4: ใช่
0: บางทีกลับมา
4: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
4: ใช่
0: แต่นี่ต้องมาขออนุญาตก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณเองนะฮะน้องเฟย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
2: ดูติ๊กต็อกค่ะ
0: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
2: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
0: มัน
2: ชอบแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทร

0: เปิดกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ่มเรียบร้อยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาล่ะไปไปไปไปดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งน้องน้องคู่นะตอนนี้กำลังทอรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละ
2: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ครับนี่ะนะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
0: ทั้งคู่เลยนะฮะ
2: กดไม่ได
0: ้กดไม่ได้กดไม่ได้
2: ไปกดรหัสไหม
0: กดรหัสไหม
2: มากดรหัสไหม
0: กดรหัสไหม
2: ไม่ใช่
0: กดรหัสไหมอ
3: ันนี้เนี่ย
0: เท่าไหร่เท่าไหร
3: ่กดรหัสไหมเอ้า2
0: 2อะไร2 3 5อะไร
3: 2 3 5 2
0: 2 3ต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จ3 5
3: 2
0: ไปกดรหัสมาทำต่อไป
3: อะไรเนี่ย
0: อะไร
3: โอเคแล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาแล้วครับเร็วเร็วเร็วโอ้ร้องเป็นแมวเลยนะเอาล่ะไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: โอเคกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมครับให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะเป็นพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
2: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
2: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนแม่ปอนะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
4: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
4: ะ
0: แล้วเราเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
4: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
4: เขามีพิจารณาญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
4: ใช่
0: ไว้ใจได้
4: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญ นะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนจูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปมมือให้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
5: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
3: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
3: เชียร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
6: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะ กรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัสดีค่ะ
1: ข
0: อต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
2: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะคร
0: ับ10บาทครับ
2: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุธซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู
2: ่จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
2: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
2: นะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
2: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
2: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
2: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
2: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตู้
2: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็ม
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตู้หมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตู้ประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
2: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์ รัตน์สำริดนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: มันคืออะไรคะ
4: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉ
0: ัน
4: ออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู
0: ่
4: แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องไปอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดหนี้หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่าง

0: ธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
1: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
2: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
2: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
0: ของเรา
2: เราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
1: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
2: ่
1: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขา มันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อ่ะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนน่ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหาก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: เราคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อัน
4: นี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบ

0: ข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
2: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอ่ะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
1: ค่ะ
2: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
3: ผมสมมติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพแล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
2: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
3: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
2: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
3: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
2: เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
3: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
2: ค่ะ
3: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
2: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
3: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
2: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
3: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอน

0: อ่อนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
1: พ่อเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าพ่อจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่พ่อบอกพ่อต้องพันดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างพ่อขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือพ่อจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะคือพ่อจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะหาว่าเป็นโรคจิตตกเ
2: นี่ยจริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
1: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
3: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
4: จากผู้สังเกตการ
3: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแหมชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร ู้ว่ามีพ่อ
0: เดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
3: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะมาบอกพ่อแม่ทีพ่อเขายังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
0: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
5: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักขอช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
6: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
5: ความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
6: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็ฟีฟ้าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
4: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
4: ั
7: สดีครับ
4: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
6: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อย
8: ๆ
6: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนคุณนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้ค่ะ
3: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
6: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็คือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
3: ค่ะ
6: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
3: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
8: ค
3: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉันเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นดาผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็น ขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
4: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
7: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆ ด้วย
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
7: ค
4: ่
7: ะ
4: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลจากภาควิชาสดศรนาศิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อา
0: จารย์
1: ค
0: ่ะวันนี้อาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี้คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
0: โรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข 2,070 นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023417105นะคะส่วนในแฟนเพจรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดๆขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ022011219 022011229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข022004208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
2: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเขาเรียก contact dermatitis น่าจะเป็นผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการ
0: ติดเชื้อไหมคะอาจารย
2: ์คือไม่อาจจะเป็นจากเคยถูกแมลงกัดหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วก็ไปเกาเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตำแหน่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเดียวก็อาจจะนึกถึงอะไรที่มีการระคายเคืองบริเวณ

0: เป็นแน้นแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: มีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องนึกถึงพวกแบบโดนอะไรลิที่มันระคายเคือง
1: ค่ะ
0: โดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณนั้นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ถ้าจะเอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
1: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะ
0: เนา
1: ะเพราะว่า
0: ไม่น่าร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันพีอาจจะเป็นเรื้อรัง
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ครบถ้วนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอดูนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟลูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด-19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 มันส่วนผสมอะไรนี่คนละอย่างกันไหมคะ
0: จริงๆคนละไวรัสคนละตัวนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับก็คือถ้าเป็นโควิดก็คือจากโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะการที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนผมคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในไอ้โควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
1: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิ๊ฟรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่นเวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะจันกิ๊ฟ
2: คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะ
1: ค่ะ
2: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตรายหร
1: ือ
2: ว่ามีสารอะไรอยู่ข้างในที่มันระคายก่อคันระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นอยู่ว่าน้ำยานั้นมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วเจ้าตัวเนี่ยแพ้องค์ประกอบอะไรในนั้นหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
2: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
1: อันนี้ผิดปกติแล้ว
2: อันนี้ต้องระวังแล้วว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณอรชพรนะคะคุณณัฐดานะคะฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์โจ
0: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า140 90ครับซึ่งก็ต้องถามว่า
1: 132
0: 132แล้วก็
1: ตัวล่าง91ค่ะ
0: 91ก็คือเขาอาจจะเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุม ไม่คุมพฤติกรรมหรือว่าไม่คุมอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเช้าเย็นก็ลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140 90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็มันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักควบออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มี work life balance ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
1: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจากไปสูง
0: มาเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนะคะ
0: ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถซื้อมันไม่สามารถทำแทนได้ครับ
1: นะคะคุณพิมพัฒน์นี่ครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิฟต์จากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันแล้วมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิฟต
2: ์ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
1: ้ค่ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยหมุนออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกและมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
1: ค่ะ
2: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็จะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนานๆเข้านานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
1: ็
2: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมันอาจจะมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่าหนึ่งคือน้ำมันออกมาจากตรงไหน2คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ไง
1: ค่ะแต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กิฟ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของรามาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการที่เราจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
2: จะมี
1: ใช่ไหมคะ
2: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะว่าพอฉีดไปแล้วเว้นไปสักเท่าไหร่
1: แล้วถึงจะไปได้
2: ใช่ซึ่งจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอ
1: ี
2: กทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของนะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะ คุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีน

0: ไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดในต้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณนี้มิถุนายนนะคะดังนั้นในห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรพจน์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดูค่า
0: น้ำหนัก78สูง157
2: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างเกิดเจ้าเนื้อหน่อยนะ
0: ค่ะ
2: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับมีค่าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับ fatty liver ประมาณนั้น
0: ค
2: ือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นมาได้
0: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่านี
2: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินบางทีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพรา
0: ะ
2: ว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารพิษอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก
0: ็
2: ต้องอาจจะต้องลดนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
0: ค่ะส่วนคุณณดานะคะคุณณดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยแบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่ขึ้นมีนัดอันตราซาวด์กับที่โรงพยาบาลรามาคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
1: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
0: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันเดอร์ซาวมันมีลักษณะที่มีคล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
1: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉย
0: ๆค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: เว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วมันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียง
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยได
0: ้
1: หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
2: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจุดแบบนี้นิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์หมายว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นก็เจอได้บ่อยมากที่มีใจสั่นล้น
0: ค
2: ือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะคร
0: ับ
2: บริเวณเนื้องอก ที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสียหรือว่าเป็นโรคของสันเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเหมือนเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซ็ตนะครับน้อยแต่ก็เจอได้อยู
0: ่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิดจะพาลูกไปตรวจไปรักษาอันนี้ควรจะต้องไป
2: ก็อายุรแพทย์ระบบประสาทครับแล้วก็น่าจะพาไปดูเพราะว่าเหมือนกับว่าลิมิตการเป็นมานานแล้วครับ
0: ตั้งแต่มปลายเนาะตอนนี้31แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
2: ผมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือสาเหตุก็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์อย่างเงี้ยก็คุม
0: ไทรอยด์
2: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิสภาพอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุคร
0: ับ ยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไป
2: มันไม่ได้ด่วนมากช่วงนี
0: ้
2: ช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
0: มาลำบากนะคะ
2: แต่ว่าก็คือครับก็
0: แต่ถ้ามีโอกาสไม่ถือว่าพอโควิดซาแล้วมาแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
2: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
0: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
2: ใช่ครับค่
0: ะอันนี้พี่ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจากคุณยูนะคะคุณยูบอกว่า เรียนถามคุณหมอค่ะที่จริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิตค่ะ
1: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
0: ค่ะ
1: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบาย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได
0: ้
1: หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันร
0: ู
1: เปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นริดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็อาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
0: ะคะการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
1: คือขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที่เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดนะคะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยแป๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอการหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
1: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
0: ม
1: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งอยู่มาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระแทกทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้
0: เขาบอกว่าความดันปกติ
1: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่า เวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ

0: คือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมาก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่ถามเมื่อสักครู่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าตัดเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
0: อันนี้มันบอกในยาคือการไม่ได้กลิ่นเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวาง
1: ค่ะ
0: ขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี้ยค่ะการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
1: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพัควาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรคะอาจารย์โจ
2: อ๋อแน่จะต้องไปเลยครับ
1: หยุดกินเลย
2: ครับเพราะว่ามันไม่น่าช่วยเท่าไหร่คร
1: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะนะคะคุณพัควานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
2: ครับมันก็ดีมันช่วยระงับอาการปวดมากกว่า
1: ค่ะ
2: การชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาไปนิ้วมันเป็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุก็อาจจะดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้น
2: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาเพนตินไปเรื่อยๆครับ
1: ไม่ควรกิน
2: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
1: แล้วอย่างวิตามิน B รวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆบอกว่าพอชาก็กินวิตามิน B รวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
2: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามิน B ก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับพวกหมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลิเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแต่ก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
1: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพักวายังเป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณพักวาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
2: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
1: นะ
2: มาตรวจมันก็ไม่ค่อยเจออะไรคร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะอาจารย์ถือว่าเราควรจะต้องไปพบคุณหมอละ
2: โรคทางระบบประสาทนี่ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
1: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
2: ใช่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับ
1: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวฟล็อกซาซินเหรอคะ
0: ลีโวฟล็อกซาซิน
1: นะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ
1: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา1อาทิตย์นะคะแต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่า

0: ตอนเช้าก็มีอาการเหมือนเดิมอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเฉยๆเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกมั้ยคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซ
0: ึ่
1: งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันนะคะ
0: นะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค
0: ่ะแล้วก็มีคุณฮัทไทยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮัทไทยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกปากผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
2: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
0: ค
2: ือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
0: ว่ามันดีขึ้นไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็บอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอเขาจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อแล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่นที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดๆจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็นสองข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วคุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะจันคิดก็คล้ายๆกับคุณพระควาแต่ว่าอันนี้คัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
1: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้ว
0: นี่คือปกติ
1: เป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
0: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะอาจารย์กิ๊บหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจามหรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่ามันมีสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหร
0: ือ
1: ว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่าลองไปสังเกตดูว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมีปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่บ้านเยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากประวัติเนี่ยเป็นหายๆอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็น2ข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
2: แต่ถ้าเกิดภูมิแพ้
1: แล้วใครเครื่องถ้ามีลำมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
0: ้
1: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือก ชนิดยาอีกทีนึงหรือว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
0: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลน่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคนชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
1: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะก็คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
0: วิธีฉีดเข้าไป
1: วิธีฉีดเข้าไปหนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลังอาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหรือว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจคือถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะตัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
0: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
1: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นเราค่อยฉีด
0: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปละมาเราเคยมีทำเนาะ
1: เหมือน
0: มีนะลองคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดู
1: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
0: ค่ะค่อยๆปล่อย
1: ใช่
0: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
1: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดลอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล้วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สเตอร์ไลท์ล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่บางทีมันอาจจะมีการคูด
0: กระจกตาอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ต้องระวังนิดนึง
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีอาการชามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะจะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
2: คือปกติแล้วมันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางส่วนเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อวอร์ติบัลเทอรี่มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการณ์ที่มันจะทำให้มันเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนครับ50
0: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
2: มีทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่
0: น่าเกี่ยวกัน
2: ถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการณ์มันค่อนข้างจะน้อยมาก
0: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูก คอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
2: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขา
0: ค่ะ
2: กระดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้วอันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวคร
0: ับ
2: อันนั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
2: อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อย่างนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้านแขน

0: ข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยของไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาร์บอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหกทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอย่างนี้เป็นไม่ได้อยู
1: ่
0: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันติดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ติดอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องรีบพบแพทย์ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
1: ดังนั้นอาการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่ท
0: ับ
1: เส้น
0: ประ
1: ส
0: าทผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมีอยู
1: ่ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอทุก6เดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือปีเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
1: ว่าเขายังประจำตัวอยู่ครับ
0: มันก็มียังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักนึงจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
1: ยังต้องดูแลกันชิ
0: ดอ
1: ยู
0: ่ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคไม่ใช่
1: เป็นชอบอเมริกาโน่
0: ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
1: ชอบกาแฟก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ
0: ไม่ได้เกี่ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
1: คนเราต้องมีความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกนะสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายคอต้องทำยังไงดีคะอาจารย์กิ๊บ
2: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
1: ควรเปลี่ยนชนิด
2: ไ
0: หมใช่จะบางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้พวกนี้บางทีมันระคาย
1: มันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
0: ขึ้นอยู่ผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
1: ับ ค่ะ
2: บางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่า
0: จริงๆบางทีมันจะระคายตาม
2: ันระเหิด
0: ขึ้นมาบางทีมันก็จะมันรู้สึกแสบๆตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไงว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเก๋ถามมาอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิ๊บเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
2: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะๆ
1: ค่ะ
2: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอ้าปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรอย่างนี้ค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัส
1: ค่ะ
2: ถ้ามีอาการเดียวๆอ้าปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันนี้มักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นน้องนี่ปรากฏเป็นแค่นิวทอนซินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซินอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
2: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกิน

0: ินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
1: เราก็เลยติดเชื้อมา
0: พอโตขึ้นมาระวังโควิดมากขึ้นมีการกินแยกนู้นนั้นนี้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อร่วมกันน้อยลงอะไรเงี้ย
1: ค่ะโหวันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของตื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำตาแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
0: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
1: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เนาะ
0: ค่ะทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะเราก็คุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลองไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองก็ตามว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนนะคะก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูก่อนแล้วดูว่าดีขึ้นไหม
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคืองก็ยังได้เหมือนกันเบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟิดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5วันแต่ถ้าเกิดมันไม่เลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายด้วย
0: 17
1: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย์
2: ถ้าผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
1: อันนี้17เอง
2: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
1: ผิดปกติแล้วแหละ
2: ต้องไปน่าจะต้องไปหาไปพบแพทย์แล้วครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
1: เลือ
2: ดจางลงแต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
1: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรง
2: ใช่ครับใช
1: ่ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปพบแพทย
2: ์ก็ต้องถามว่าเป็นสาเหตุเป็นจากอะไรครับครับ
1: อันนี้คือถือว่า
2: เป็นต้องให้เลือดด้วยครับ17นี่ถือว่าถ้าฮีมาโตคริต17นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำ
1: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ
2: ครับถ้ามีอาการ
1: เวียนหัว
2: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไปไม่พอครับ
1: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ก็เมื่อสักครู่ที่ส่งอยู่มาให้ดูค่ะอาจารย
2: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะเป็นยาพวกทาแก้ติดกันติดเชื้อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสเก็ตดูว่าเป็นเชื้อลงเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาดูลักษณะเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย
2: ์คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูว่าเป็นจากเชื้อราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
2: เพราะเชื้อรามันจะรักษายากเหมือนกันคร
1: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิฟต์นะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
0: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกอนในหูชั้นในหลุด

0: ซึ่งท่าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะหันไปด้านนี้แล้วทิ้งตัวนอนดิ่งลงไปเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านนะคะมักจะเจอบ่อยๆอาจจะเป็นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงดูก่อนแต่ยังไงก็ตามจริงๆแล้วท่าเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกจากท่านี้อาจจะเป็นตกจากท่าอื่นก็ได้อันนี้มันก็บอกได้ยากแล้วแต่บุคคลเงี้ยค่ะส่วนบ้านหมุนอีกกรณีนึงก็คือเป็นจากน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: อันนี้มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนนาน20นาทีเป็นต้นไปอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายๆอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคเนี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คือพวกเบกกิ้งโซดา
1: ที่มันเป็นกลุ่มทั้งหลายด้วย
0: ขนมปังฟูๆที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินเนี่ยให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได้เพราะฉะนั้นบ้านหมุนบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิฟและอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: อรี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพาสเจอร์ไรซ์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กุ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
1: ค
5: ่ะเสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่
5: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลย

0: เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เออเป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
0: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องฝันกึกถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
3: ลับมาแล้วจ้า
0: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
3: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
0: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
0: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
0: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
3: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
0: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
3: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนนึงคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่ได้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของ

0: ฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
1: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
0: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้วโอ้โห
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แกปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
0: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
0: อ๋อจำได้สิที่แกปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แกป
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
3: แกปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
0: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
4: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายง่ายเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
0: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
4: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วละก็เริ่มทำได้เลยจ้า
1: อลุยเลยลุย
0: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นแล้วก็รีบทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
0: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
0: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
0: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิโหย
5: นี่จ้ะใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้ะ
0: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
5: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้ะเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
0: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
3: สู้คุณนะจ๊ะลูกแม
4: ่หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
0: นี่ก็คือเนื้อนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
1: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษระกุงเหมยค่ะ
0: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
1: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจิกึ๊ดนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงๆอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
4: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้าน ักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานนึงมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกนะไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่ได้เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือ
0: ันไปใช่ไหมคะในที่สุดความหวังข่าวเกือบก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ยัง ขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการ

0: เรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หน
0: ู
1: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLT ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

ลักกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบนี้ฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: ได้หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆนะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าเอาช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู่แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เอ๊ะแต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
2: ขอบใจนะฟักทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
3: เย้

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: โอ้โหน่ารักดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย
4: ้เย้ขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
7: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมคลีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าพ่อเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
8: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพ่อ
9: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าพ่อเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า

0: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
1: อ๋อจริงด้วยสินะ
2: เอ๊ะสิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
0: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
3: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
0: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
3: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
2: เป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอ
4: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
2: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึง

0: จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก
1: ครับแม่

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ฉับฉับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลือมก็โดนแกล้งไปด้วยขอแล้วล่ะ
4: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้าแย่แล้วพวกเราโดนมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: นี่ไง

0: ูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เรียนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญ

0: กรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีนะฮะยังตื่นเต้นอยู่ไหมเฟย่า
3: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่นเต้น
4: ตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
3: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
4: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Power Pup พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมนายทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
6: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
6: ไ
1: ปปรึกษาไงบ้าง
6: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
6: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคน ดูเล็กมากเลยนะครับ
6: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการแล้วก็เห็นนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดนะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
3: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ๊ยสวยจังเลย
4: Pink a pink like you stop pink when she stop pink when she stop pink when game game game chicken chicken like boom boom boom chicken chicken like she stop pink when she stop pink when she stop pink when game game game chicken chicken like boom boom boom chicken chicken like
1: แล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
4: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
4: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะคงไม่เป็นไรนะเขาซื้อปรบมือให้น้องเฟย่าหน่อยเก่งครับเก่งครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
6: มีร้องเพลงกับเต้น
1: เต้นได้ไหม
6: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะอ่ะสักหน่อยอ่ะเชิญครับ
6: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่นี่นี
6: ่
1: โอ้โหนี่นี่รับไปเลย 100,000 บาทโอ้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3

0: มร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
2: พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักนะคุณแม่
3: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอะน้องพิมพ์ล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เดี๋ยว
1: หายแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้จะผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้นะครับข้าสองอยู่นะฮะข้าสองแม่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
1: โอ้โห
2: มา
0: เรียนเต็มกระจกชัดเลยนะเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่งงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลง2ทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้นะผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดหันละครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังเพราะว่าพักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต็มหน่อยใช้เต็มหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสะอาด
2: อะไร
0: สะอาดเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพร้อมกับพิมพ์ตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่ได้อันไหนนี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
2: เอ๋อบอลเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ้นเป็นไง
2: ตบมือถือโอเคอย่างนี้นะ
0: ด
2: ู
0: นะนี่นะดูนี
2: ่ตบมือถือค่ะโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
2: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านมา
2: คุณมัวท่าแรกอันนี้3ใช่อันนี้3ข้อ3
0: ท่าแรก
2: ท่าแรกมัวมัว
0: ร่วมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้2
2: อันนี้2
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
3: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยแม่ใหม่
3: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่อ
3: ยู่นี่อันนี้ต่อ
0: ไปได้ครับ
3: ได้ไหมเฮ้ยก็ไป
0: ได้ไหม
3: ต่อเลย
0: ต่อเลยต่อเลยต่อเลย
1: อันนี้ค่ะ
0: ตอนนี้อันนี้ท่าแรก
1: พอแล้ว
3: ที่สอง
0: ได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเคโอเค
0: ไปไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
1: อันนี้สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ุ้ยทำไมนี่น้ำพิม
1: พ์ได
0: ้เฮ้ยเอออ
2: ะไร
0: นะครับนี่แหละนี่อ่ะคุณแม่ดูเก่งๆนะนี่เอาได้ไหมนี่ใช่ไหมใช
1: ่ไหมท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: ต้องไปด้วยกันบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่ไม่ดูเรื่อง
0: แม่เต้นเร็วนี่ใจเย็นๆสิลูกได้ไหม
3: ไม่ใช่
0: ลองเปลี่ยนฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรกเหมือนกัน
0: กดใหม่
1: ท่าแรก
3: เด็กได้ไหมเซย่าท่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันลึกๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
0: ดูใหม
1: ่เออท่าแรกได้แล้วท่าที่สองอะไรแม่ท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: แ
0: ม่
3: อย่างนี้
1: ที่ข้างบนใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: อันเฟซ
4: ข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ท่าน
0: เล่นกันเป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่
1: เอา
0: ละครับ
3: เดี๋ยวท่านที่สอง

0: ครับแม่แรงจัดจัดเลย
1: ได้ไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ทางนี้น่าจะนำนะฮะพี่อีซินดูรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับแม่อย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้ซินดูรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
3: อันนี้อันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
1: โอ้ยตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้ว่ะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญ นะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญ นะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค่ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตามตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอลุ่มอล่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็นะครับ
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริม

0: เรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราๆก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
1: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
2: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามาหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
2: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ10บาทครับ
2: เดี๋ยวให้หลังฉากคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
2: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
2: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: เขาเรียกว่าเรียนรู้กัน
2: เรียนรู้แล้ว
0: และการปร
2: ับ
0: ตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
2: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
2: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตู
2: ้โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระ
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตู้หมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีเดียวค่ะพี่ตู้ประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
2: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะสวัสดี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
4: ค
0: ่ะมันคืออะไรคะ
4: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
4: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
2: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
2: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ ของเราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
4: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
2: ่
4: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง มันอยู่ทั้งสองคนน่ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
1: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
3: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
1: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
3: เอออีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
1: อะไรอ
3: ันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ยสามอาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
4: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลง เสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
0: ค่ะ
4: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
2: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไปแล้ว
4: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
2: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
4: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
4: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
2: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
4: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
2: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
4: ค่ะ
2: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
4: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
2: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
4: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
2: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
5: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องพันดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะคือฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะหาว่าเป็นโรคจิตตกเนี่ย
3: จริงๆบางทีเราเนี๊ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเอง บางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
5: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้อ่ะเลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะ

0: ันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
1: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
2: จะผู้สังเกตการ
1: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็ อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร ู้ว่ามีพ
2: ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
1: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อเค้ายังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
2: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
3: แม่กอนหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
4: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
3: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
4: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
5: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
5: ั
2: สดีครับ
5: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
4: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อย
6: ๆ
4: ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนคุณนกช่วย

0: ยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
1: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
0: กรณีที่หนึ่งน่าจะเป็นสามีก็
1: ค
0: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
1: ค
0: ุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
1: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
2: ค
1: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การพ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
3: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
0: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย
2: ค
0: ุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึง

0: ลูกๆด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาโสตศนาสิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อา
0: จารย์คราวนี้อาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหน

0: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
1: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข2,070นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟและอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023547105นะคะส่วนในแฟนเพจรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ022011219 022011229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข022004208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
0: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเขาเรียกคอนแทคเดอร์มาไทติสน่าจะเป็นผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการ
1: ติดเชื้อไหมคะอาจารย
0: ์คือมันอาจจะเป็นจากเคยถูกกัดหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วก็ไปเกาเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตำแหน่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเดียวก็อาจจะนึกถึงอะไรที่มีการระคายเคืองบริเวณนั้นแล้วก็มีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องนึกถึงพวกแบบโดนอะไรที่มันระคายเคืองโดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณนั้นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าจะเอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
1: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะ
0: เนาะเพราะว่าไม่แน่ร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันพีอาจจะเป็นเรื้อรังคร
1: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ครบถ้วนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอดูนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้ถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด-19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 มันส่วนผสมอะไรนี่คนละอย่างกันไหมคะ
0: จริงๆคนละจริงๆไวรัสคนละตัวนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับก็คือ ถ้าเป็นโควิดก็คือจากโ
1: ค
0: โรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะ

0: การที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนผมคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในโควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
1: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิ๊บรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่นเวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะอาจารย์กิ๊ฟ
2: คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะ
1: ค่ะ
2: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคัดคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตรายหร
1: ือ
2: ว่ามีสารอะไรอยู่ข้างในที่มันระคายก่อคันระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นอยู่ว่าน้ำยานั้นมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วเจ้าตัวเนี่ยแพ้องค์ประกอบอะไรในนั้นหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ยค่ะ
1: เพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
2: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
1: อันนี้ผิดปกติแล้ว
2: อันนี้ระวังแล้วว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณออนชพรนะคะคุณณัฐดานะคะฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะจันโจ
0: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า140 90ครับซึ่งก็ต้องถาม
1: ว่า132
0: 132แล้วก็
1: ตัวล่าง91ค่ะ
0: 91ก็คือเขาอาจจะเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุมพฤติกรรมหรือว่าไม่คุมอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเย็นแล้วลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140 90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็มันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักพวกออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
1: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจะไปสูง
0: มาเตือนแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้ยมาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนะคะ
0: ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถซื้อมันไม่สามารถทำแทนได้ครับ
1: นะคะคุณพิมพัฒน์เนี่ยครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถาม

0: จารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิ๊ฟจากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันแล้วมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิ๊ฟ
1: ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยมุดออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกแล้วมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนั้นนานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
0: ็
1: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมันอาจจะมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่าหนึ่งคือน้ำมันออกมาจากตรงไหน2คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ไง
0: ค่ะแต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กิ๊ฟ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันเนี้ยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี้ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของรามาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการที่เราจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
1: จะมี
0: ใช่ไหมคะ
1: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะ
0: ฮะ
1: ว่าพอฉีดไปแล้วเว้นไปสักเท่าไหร่แล้วถึงจะ
0: ไปได้
1: ใช่ซึ่งจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอ
0: ี
1: กทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของรามานะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดในต้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณนี้มิถุนายนนะคะดังนั้นในห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะ
1: ค
0: ่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรพจน์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดูค่า
0: น้ำหนัก78สูง157
2: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างกับเจ้าเนื้อหน่อยนะ
0: ค่ะ
2: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับม
0: ี
2: ค่าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับ fatty liver ประมาณนั้น
0: ค
2: ือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูง

0: ูงขึ้นมาได้
1: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่านี
0: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินบางทีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพรา
1: ะ
0: ว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารพิษอะไรเงี้ย
1: แ
0: ล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก
1: ็
0: ต้องอาจจะต้องลดนะครับแล
1: ้
0: วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับน
1: ะ
0: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
1: ส่วนคุณนัดดานะคะคุณนัดดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยแบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่ขึ้นมีนัดอันตราซาวด์กับที่โรงพยาบาลรามาคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
2: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
1: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันเดอร์ซาวมันมีลักษณะที่มีคล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: ดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉยๆซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ำเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงก
1: ็
2: อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยได
1: ้
2: หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
0: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจุดแบบนี้นิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์เหมือนว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นก็เจอได้บ่อยมากที่มีใจสั่นล
1: ้
0: นคือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะคร
1: ับ
0: บริเวณเนื้องอกที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสียหรือว่าเป็นโรคของสันเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเหมือนเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซตนะครับน้อยแต่ก็จะเจอได้อยู
1: ่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิดจะพาลูกไปตรวจไปรักษาอันนี้ควรจะต้องไป
0: ก็อายุรแพทย์ระบบประสาทครับแล้วก็น่าจะพาไปดูเพราะว่าเหมือนกับว่าลิมิตการเป็นมานานแล้วครับ
1: ตั้งแต่มปลายเนาะตอนนี้31แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
0: ผมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือสาเหตุก็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์อย่างเงี้ยก็คุม
1: ไทรอยด์
0: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: ค่ะยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไป
0: ไม่ได้ด่วนมากช่วงนี
1: ้
0: ช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
1: มาลำบากนะคะ
0: แต่ว่าก็คือครับก็
1: แต่ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าพอโควิดซาแล้ว
0: ม
1: าแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
0: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
1: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจะ

0: คุณยูนะคะคุณยูบอกว่าเรียนถามคุณหมอค่ะที่จริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิจค่ะ
1: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
0: ค่ะ
1: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบายเพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได้หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกมาได้ก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นริดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
0: ะคะการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
1: คือขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที่เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดนะคะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยปั๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอ้การหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
1: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
0: ม
1: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งหลุดมาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัวแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระแทกทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้
0: เขาบอกว่าความดันปกติ
1: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่าเวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมากแต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่ถามเมื่อสักครู่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าตัดเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
1: อันนี้มันบอกได้ยากคือการไม่ได้กลิ่นเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวาง
0: ค่ะ
1: ขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี้ยค่ะการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
0: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพัควาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะอาจารย์โจ
2: อ๋อแน่จะต้องหยุดกินไปเลยครับ
0: หยุดกินเลย
2: ครับเพราะว่ามันไม่น่าช่วยเท่าไหร่คร
0: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะ นะคะคุณพักขวานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
2: ครับมาบอดี้มันช่วยระงับอาการปวดมากกว่า
0: ค่ะ
2: การชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาไปนิ้วมันเป็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุก็อาจจะดีกว่า
0: ค่ะอย่างนั้น
2: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาเพนตินไปเรื่อยๆคร
0: ับ ไม่ควรกิน
2: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
0: แล้วอย่างวิตามินบีรวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆว่าพอชาแล้วกินวิตามินบีรวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
2: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามินบีก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับพวกหมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลิเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
0: ครับ
2: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแต่ก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
0: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพักวายังเป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณพักวาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
2: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
0: นะ
2: มาตรวจมันก็ไม่ค่อยเจออะไรคร
0: ับ
2: ใช่ครับ
0: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะจันถือว่าเราควรจะต้องไปพบคุณหมอละ
2: โรคทางระบบประสาทนี่ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
0: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
2: ใช่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับ
0: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวฟล็อกซาซินเหรอคะ
1: ลีโวฟล็อกซาซิน
0: นะคะ
1: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ
0: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา1อาทิตย์นะคะแต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าตอนเช้าก็มีอาการเหมือนเดิมอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเฉยๆเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซึ่งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันแน่
0: ค่ะนะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค
0: ่ะแล้วก็มีคุณฮาไทยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮาไทยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกตับผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
2: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
0: ห
2: รือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
0: ว่ามันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็เราบอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอเขาจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อ แล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่น

0: ที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดๆจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็น2ข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วคุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะจันกิ๊บก็คล้ายๆกับคุณพระควาแต่ว่าอันเนี้ยคัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
2: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้วอัน
1: นี้คือปกติ
2: เป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
1: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะอาจารย์กิ๊บหรือว่ายังไง
2: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจามหรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่าสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหร
1: ือ
2: ว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่
1: า
2: ลองไปสังเกตดูว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมีปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่บ้านเยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อน
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากประวัติเนี่ยเป็นหาย
1: ๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
1: ่
2: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็น2ข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
0: แต่ถ้าเกิดภูมิแพ้
2: แล้วใครเคืองถ้ามีลำมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
1: ้
2: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือกชนิดยาอีกทีนึงหรือว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
1: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลน่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคนชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
2: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะก็คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
1: วิธีฉีดเข้าไป
2: หนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลังอาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหรือว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจ
1: ค
2: ือถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะตัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
1: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
2: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นเราค่อยฉีด
1: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะท่าน
2: คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
1: ค่ะ
2: เนี่ยค่ะ
1: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปเรามาเราเคยมีทำเนาะ
2: เหมือน
1: มีนะลองคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดู
2: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
1: ค่ะค่อยๆปล่อย
2: ใช่
1: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: คุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะ คะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
2: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นแว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดรอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล้วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สเตอร์ไล
1: ท์ค่ะ
2: ล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่บางทีมันอาจจะมีการคูดของ
1: กระจกตาอะไรเงี้ย
2: ใช่ต้องระวังนิดนึง
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีอาการชามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะจะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
0: คือปกติแล้ว มันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางส่วนเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อ vertebral artery มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการณ์ที่มันจะทำให้มันเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนนะครับ50
1: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
0: มีทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่
1: น
0: ่
1: าเกี่ยวกัน
0: ถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะไปเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการณ์มันค่อนข้างจะน้อยมาก
1: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
0: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขา
1: ค่ะ
0: กระดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้วอันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวคร
1: ับ
0: นั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อย่างนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้านแขนข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยของไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาร์บอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหกทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอะไรนี้เป็นไม่ได้อยู
1: ่
0: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันติดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ติดอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องรีบพบแพทย์ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
1: ในอาการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่
0: ไม่ครับผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมี
1: ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอทุก6เดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรค ประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์ก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือปีเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
1: ว่าเขายังโรคประจำตัวอยู่ครับ
0: มันก็มียังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักหนึ่งจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
1: ยังต้องดูแลกันอยู่
0: ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคเอ้ยไม่ใช่
1: เป็นชอบอเมริกาโน่ไ
0: หนผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
1: ชอบกาแฟก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ
0: คร
1: ับ
0: ไม่ได้เกี่ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
1: คนเราต้องมีความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกนะสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายคอต้องทำยังไงดีคะอาจารย์กิ๊บ
2: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
1: ควรเปลี่ยนชนิด
2: ไ
0: หมใช่จะบางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้ตัวนี้บางทีมันระคาย
1: ค่ะมันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
0: ม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
2: ับ ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: บางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆ
0: มันจะระคายตามันระเหิดขึ้นมาบางทีมันก็จะมันรู้สึกแสบๆตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไงว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเก๋ถามอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิ๊บเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
2: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะ
1: ๆค่ะ
2: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอาปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัส
1: ค่ะ
2: ถ้ามีอาการเดียวๆอาปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันเนี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นน้องนี่ปรากฏเป็นแค่นิวทอนซินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซินอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
2: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
1: อะไรก็เลยติดเชื้อมา
2: พอโตขึ้นมาระวังโควิดมากขึ้นมีการกินแยกนู่นนั่นนี้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อร่วมกันน้อยลงอะไรเงี้ย
1: ค่ะโหวันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของตื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
2: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
1: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะเราก็คลุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลองไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองก็ตามว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนนะคะก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูก่อนแล้วดูว่าดีขึ้นไหม
1: ค่ะ
2: ก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคืองก็ยังได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ย ก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟิดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายด้วย
2: 17
1: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
1: อันนี้17เอง
0: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
1: ผิดปกติแล้วแหละ
0: ต้องไปน่าจะต้องไปหาไปพบแพทย์แล้วครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
1: ให้
0: เลือดจางลงแต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
1: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรง
0: ใช่ครับใช
1: ่ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปพบแพทย
0: ์ก็ต้องถามว่าเป็นสาเหตุเป็นจากอะไรครับครับ
1: อันนี้คือถือว่า
0: เป็นต้องให้เลือดด้วยครับ17นี่ถือว่าถ้าฮีมาโตคริต17นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำ
1: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ
0: ครับถ้ามีอาการ
1: เวียนหัว
0: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไปไม่พอครับ
1: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ก็เมื่อสักครู่ที่ส่งยิ้มมาให้ดูค่ะอาจารย
0: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะเป็นยาพวกทาแก้ติดกันติดเชื้อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับกลุ่มสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสเก็ตดูว่าเป็นเชื้อลงเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูว่าเป็นจากเชื้อราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเชื้อรามันจะรักษายั่งนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิฟต์นะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
2: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกอนในหูชั้นในหลุดซึ่งท่าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะหันไปด้านนี้แล้วทิ้งตัวนอนดิ่งลงไปเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านนะคะมักจะเจอบ่อยๆอาจจะเป็นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได
1: ้
2: อันนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงดูก่อนแต่ยังไงก็ตามจริงๆแล้วท่าเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกจากท่านี้อาจจะเป็นตกจากท่าอื่นก็ได้อันนี้มันก็บอกได้ยากแล้วแต่บุคคลเงี้ยค่ะส่วนบ้านหมุนอีกกรณีนึงก็คือเป็นจากน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
2: อันนี้มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนนาน20นาทีเป็นต้นไปอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคเนี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดา
1: ที่มันเป็นกลุ่มทั้งหลายเนาะ
2: ขนมปังฟูๆที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินเนี่ยให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได้เพราะฉะนั้นบ้านหมุนบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทาง หรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี้ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิ๊บและอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะ

0: าไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอด

0: หอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
1: ช่างสมอง
0: รายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหม
2: อยาก
0: อยากไหมอยากไหม
2: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมวงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวงหนึ่งไปถึงอีกวงหนึ่งง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 2สามเอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมอนที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
2: คิดแล้วครับ
0: คิดแล้วนะครับ
2: ค
0: ิ
2: ดต
0: ั้
2: งนานแล้ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วคร
0: ับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

วาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: อนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: โอ้โหภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลสาย
0: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ทะเลทราย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เขาของควาย
0: ฮะ
1: เขาของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นกายแว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนเท่ๆนี่เป็นยังไงเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
1: ก็อยากไปจูบสาวสิ
0: ทำไมจูบสาวคนเท่ๆเหรอ
1: คนใช่ค่ะ
2: Oh no
1: โอ้โ
0: หไม่ตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
1: อ
0: ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะเก่งมากๆเลยแล้วเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รถตีลังการ
0: ถตีลังกาไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: เป็นแบบนี้ทำไม
2: รถต
0: ี
2: ล
0: ัง
2: กา
0: โอ้โห
1: แล้วเป็นลังกาด่า
0: ใช่ไหมแล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
1: นี่มันสูงตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
1: ฝน
0: อันนี้คืออะไรนะครับ
1: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
1: ก้อนเมฆฝนตกค่ะ
0: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
1: ถนน
0: ถนนนี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับไหนอธิบายหน่อยไหนเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
1: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
1: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
1: ฟ้า
0: สีฟ้า
1: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
1: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมามาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: บ้าน

0: บ้านกูดเหรอ
1: ค่ะ
0: บ้านกูดคืออะไรครับ
1: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: อ๋อสระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
1: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: อืมคนนี้คือใครครับ
1: ก็คือคนที่มาพักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
1: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องข้าวฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
2: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
2: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลม2วงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
2: จักรยาน
0: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังขี่อยู่
0: ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
2: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปเที่ยว
0: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
2: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
0: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
3: อนุบาล
0: ค่ะ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจ

0: ้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกๆกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ข้อ1ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางลำดับต่อมาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร .9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนข้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในส

0: ภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: สารศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศครีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

ากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ับพันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัด

มเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โห

มากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลและสอนสิน @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินกับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจแล้วพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคนหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คนหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีโฮมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนะคะถ้าพร้อมคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อคหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะ

พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆลงที่หมวกคุณหมีเราต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยเลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆ อยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆแล้วก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนเห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี้นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยทีนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนและด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนกันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งนึงเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทำตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ด
ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่งเสร็จแล้วค่ะของพี่โบของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วถึงน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลย

0: ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวและในวันนี้พี่โบ๊ทก็มีโคมสองแบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กซ์เทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสก็อตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกลวยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกลวยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรามันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาลาเท็กซ์ให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะ

คะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับหนึ่งนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่ติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆคะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพรมพับพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกากาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

ี้นะคะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆ ออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกลียวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามันที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

ะก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

กติผู้โดยสารในเครื่องบินจะต้องการความสะดวกสบายต้องการอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมีการบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เพลงจริงๆแล้วค่ะเป้าหมายหลักของการทำการบินเนี่ยคือการนำท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยค่ะ

0: ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินถือเป็นหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดและผู้ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนั่นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันว่า Air Steward หรือ Air Hostess
1: ชื่อดวงกมลปัญญาสิริกุลค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการเที่ยวบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะคำว่า Air Hostess เนี่ยจริงๆแล้วตามรากศัพท์ตามความหมายจริงๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ค่ะ Air Hostess เราจะใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายเราจะใช้คำว่า Air Steward ค่ะ Air Hostess คือพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินต่อเนื่องมาจากพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับในการบินไทยเราจะมีหัวหน้าพนักงานต้อนรับใน2ตำแหน่งเราเรียกว่าเป็นผู้จัดการเที่ยวบินและผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสหรือว่า Air Purser และ In Flight Manager เนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดใหญ่และมีเส้นทางบินที่บินไปข้ามทวีปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานถึง2คนด้วยกันในเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้ค่ะความสำคัญของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะมีความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟเราไม่สามารถที่จะจอดลงได้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอร์โฮสเตสจะมีบทบาทที่สำคัญมากค่ะในการช่วยเหลือดูแลด้านความปลอดภัยดูแลด้านความสะดวกสบายค่ะจนนำผู้โดยสารไปถึงจุดมุ่งหมายสำหรับเสน่ห์ของอาชีพนี้นะคะพี่มองว่ามันมีเสน่ห์

นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะเรื่องรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กที่จบใหม่มาจะมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ทำงานมาถึงประมาณ10ปีหรือ5ปีมาแล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับการฝึกอบรมในหลายๆวิชาชีพอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยการหายใจหรือการทำ CPR นะคะการดีลกับผู้ก่อการร้ายการดับเพลิงในแบบต่างๆนะคะแล้วก็สมมติเราพบเจอวัตถุระเบิดเราจะต้องจัดการกับมันยังไงสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่แอร์โฮสเตสจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเริ่มงานค่ะ

ความฝันแรกที่จำได้นะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะตอนนั้นนะคะยังไม่รู้จักเครื่องบินยังไม่เคยเห็นเครื่องบินด้วยตาด้วยซ้ำแต่ว่าเราเห็นจากในทีวีแล้วเรารู้สึกว่าทำไมงานนี้มันน่าสนใจจังเลยเขาทำงานยังไงกันนะอยู่บนเครื่องบินเราก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะทำงานบนเครื่องบินก็ได้นะตอนเริ่มต้นงานนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจแต่เริ่มจากการคว้าโอกาสที่เข้ามาค่ะแต่พอทำงานด้วยหน้าที่ของตัวเองไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาจำเป็นต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคือประเทศอังกฤษและเขาต้องเดินทางคนเดียวในวันนั้นเรามีความรู้สึกเลยว่าในเครื่องบินของเราในแต่ละเที่ยวบินที่เราทำงานนะคะจะมีผู้โดยสารกี่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่เขาจะต้องจากบ้านทำงานหรือเพื่อไปศึกษาต่อคนเดียวและเขาจะมีความรู้สึกเหงาแค่ไหนเรารู้สึกเลยว่างานของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจที่จะทำงานนี้ค่ะมัธยมนะคะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ค่ะจบที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะหลังจากที่จบม.6แล้วก็สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนคณะบริหารธุรกิจเอกการบัญชีค่ะตอนเด็กๆนะคะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือชอบอะไรเวลาเข้าไปถามคุณครูแนะแนวคุณครูก็จะแนะนำว่าให้เรียนในวิชาที่เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยมีงานรองรับแน่นอนเราก็เลยตามใจคุณครูและเราก็สอบผ่านเข้าทางด้านบริหารธุรกิจค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เรียนจบยังทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีบริษัทสายการบินต่างชาติเปิดรับสมัครแอร์โฮสเตสเราก็มานั่งคิดว่าหรือเราจะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองดีก็เลยลองไปสมัครดูค่ะเราก็สอบผ่านในแต่ละขั้นตอนมาเรื่อยๆค่ะเริ่มเข้าการบินไทยเมื่อปี1998ค่ะเริ่มต้นเข้ามาก็ให้บริการในชั้นประหยัดก่อนหรือเราเรียกว่า Economy Class นะคะทำงานไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะได้รับการอบรมเพิ่มขึ้นมาทำงานในชั้น Business Class หรือว่าชั้นธุรกิจแล้วก็ทำไปอีกระยะหนึ่งการบินไทยมีการบริการที่เรียกว่า First Class ด้วยเราก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่นั่งในชั้น First Class หรือว่าชั้น1ค่ะตำแหน่งณปัจจุบันก็คือเป็น Air Purser หรือผู้จัดการเที่ยวบินซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกค่ะ

ำหรับแนวคิดในการทำงานนะคะพี่ยึดหลักการทำงานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระราชทานให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรดาเมื่อปี2523พระองค์ตรัสว่ากิจการทุกอย่างรวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจได้โดยง่ายค่ะและเมื่อท้อใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้สำหรับคำคมในการทำงานโดยปกติแล้วพี่ไม่มีมอตโต้หรือคำคมใดๆนะคะแต่ว่าพี่ยึดหลักว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดถ้าทุกๆคนในสังคมทำหน้าที่ของตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์สจ๊วตและแอร์โฮสเตสถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนเพราะนอกจากจะได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆมากมายยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วยและนี่คือค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของแอร์โฮสเตสและแอร์สจ๊วตในแต่ละสายการบินของประเทศไทย

0: การทำงานของแอร์เพรสเซอร์นะคะที่จะเริ่มต้นงานตั้งแต่ที่บ้านเราจะต้องเตรียมงานถึงว่าในไซต์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างแรกคือเราใช้เครื่องบินแบบไหนเราบินไปเมืองไหนผู้โดยสารของเรามี special request หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เรามีผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือเปล่าและต้องการความช่วยเหลือระหว่างไฟลท์นะคะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องรู้นะคะข้อจำกัดของแต่ละเมืองที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะแล้วก็ลูกทีมของเราในทีมนี้เรามีลูกทีมกี่คนมีใครบ้างกัปตันนักบินชื่ออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนตั้งแต่ที่บ้านพอเราไปถึงที่ OPC หรือที่เรียกว่า Thai Operation Center นะคะเราก็จะไปเตรียมงานเรื่องของเอกสารกับแผนกที่เตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงว่ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเตรียมมาจากที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะทำการบินเราก็จะมาพบเจอกันกับลูกทีมนะคะแล้วก็พูดคุยกันอัปเดตข้อมูลกันว่าในไฟล์นี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
1: ต
0: ั
1: ว condition ค่ะตามจอนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่211วันนี้นะคะกัปตันชื่อกัปตันดาพีนะคะ
0: พอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มคุยกันกับกัปตันนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องของเวลาบินชั่วโมงบินเรากี่ชั่วโมงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างระหว่างเส้นทางเพื่อที่ว่าถ้าอากาศไม่ดีเราจำเป็นจะต้องปรับการบริการหรือเปล่าเมื่อไปถึงเครื่องนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เราจำเป็นจะต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะว่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นแอร์พอร์ตเตอร์ก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ทำความสะอาดเครื่องบินของเราเรียบร้อยไหมนะคะนำอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาให้แล้วหรือยังนะคะพนักงานครัวการบินไทยนะคะที่คอยดูแลเรื่องของอาหารและอุปกรณ์ในการให้การบริการนะคะแผนกที่โหลดสัมภาระแล้วก็เติมน้ำมันว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับช่างนะคะที่ดูแลเตรียมความเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องลำนี้โอเคแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนำผู้โดยสารเข้าเครื่องพอผู้โดยสารเข้าเครื่องจนครบแล้วเราก็ตรวจสอบกับแผนกภาคพื้นอีกรอบนึงว่าจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนเครื่องมีจำนวนตรงกับที่เราทราบไหมมีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่าพอเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะแอร์เพอร์เซอร์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการให้บริการโดยรวมในเครื่องบินค่ะส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในด้านนั้นหรือในระหว่างเที่ยวบินถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแอร์เพอร์เซอร์ก็คือคนที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเพื่อให้การบริการไม่ติดขัดในแต่ละช่วงค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในระหว่างเที่ยวบินนะคะของแอร์เพอร์เซอร์ก็คือการเตรียมเอกสารให้กับสถานีปลายทางบางสถานีต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันแอร์เพอร์เซอร์จะเป็นคนจัดการในด้านนี้นะคะแล้วพอไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีกรอบนึงว่าเราวันนี้เรามีผู้โดยสารเท่าไหร่มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าส่งข้อมูลให้แก่กันนะคะเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ขึ้นจนถึงลงจนถึงปลายทางนะคะเมื่อจบเที่ยวบินแล้วหน้าที่ของแอร์เพอร์เซอร์ก็ยังไม่จบนะคะเรายังจะต้องไปทำการบ้านก็คือการเขียนรายงานส่งให้กับผู้บริหารทราบว่าในเที่ยวบินนี้มีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะต้องทำการประเมินผลการทำงานของลูกเรือแล้วก็ตัวเองด้วย

คุณสมบัติที่ดีของแอร์โฮสเตสนะคะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติค่ะคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสได้จะต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของการให้บริการงานหลักของเราคือการให้การบริการนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดน่ามองนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะคะแต่ว่าจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดดูแลตัวเองดีนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาจะต้องสื่อสารคือพูดและฟังได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นจะต้องมีทักษะทางการอ่านเพราะว่าตำราของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยโดยมากแล้วทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตำราเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้จะต้องใฝ่หาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าธุรกิจของการบินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือจะต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจยอมรับจะทำให้อาชีพการงานของคุณเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้

งานแอร์โฮสเตสนะคะเป็นงานที่ทำงานไม่เป็นเวลาไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะคะเวลาที่คนอื่นเขาเข้านอนเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ได้หยุดอยู่กับครอบครัวในวันที่คนอื่นเขาหยุดนะคะเวลาว่างของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยและก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการบ้านให้เรากลับมาทำเลยยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องกลับมาเขียนรายงานแค่นั้นเองค่ะ

0: ดีค่ะพลอยวริยาพิทักษ์พงษ์ไทยค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่4ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พลอยเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะคะก็คือพี่ชายของพลอยค่ะพี่ชายของพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ปัจจุบันพี่พลอยทำงานสายการบินแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เห็นพี่ชายพลอยทำงานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วทำให้พลอยอยากที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเรียนจบสาขาวิชาธุรกิจการบินแล้วนะคะพลอยก็อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าพลอยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับพลอยค่ะพลอยชอบการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนแล้วก็พลอยชอบงานบริการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อชัยชนะทองจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาธุรกิจการบินครับจากคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับก็เพราะว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งครับได้จบจากสาขาธุรกิจการบินที่นี่ไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับจากการทำงานที่ต่างประเทศครับก็เลยทำให้มีพี่เขาเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินที่นี่ครับสำหรับสาขาธุรกิจการบินนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความสำคัญของสาขานี้เนี่ยตัวของผมแล้วเนี่ยมองว่ามีคณะอาจารย์ครับเป็นคณะอาจารย์ที่ได้ผ่านงานจากสาขาธุรกิจการบินเนี่ยมาแล้วอย่างแน่นอนทุกท่านครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในสาขานี้ครับ

0: สวัสดีครับผมนิพนธ์ วิยันประธานหลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์คณะการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ของเราเนี่ยนะครับจะเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลักครับคณะเราเรียนการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น5สาขานะครับได้แก่คณะธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบและอันดับสุดท้ายคือ Hospitality Management นะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.นุชิรินทร์ หลิ่มวิรัติอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์ค่ะสาขาธุรกิจการบินเป็นสาขาที่เปิดมายาวนานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการบนเครื่องบินบริการภาคพื้นรวมทั้งบริการขนส่งทางอากาศบริการการจราจรทางอากาศสาขาธุรกิจการบินของเราเนี่ยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยปีแรกเลยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในปีแรกก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของหมวดสุขศาสตร์ทั่วไปแล้วก็หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2: ปีที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุรกิจการบินแบบเจาะลึกลงไปครับแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านงานบริการบนเครื่องบินที่เจาะลึกลงไปว่าถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วเรียนไปแล้วเราจะได้ทำงานแบบไหนบนเครื่องบินหรืองานเกี่ยวกับภาคพื้นในสนามบินอย่างคร่าวๆครับว่าเราเรียนไปแล้วงานภาคพื้นเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างครับ
3: ปีที่3เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบินสัมมนาสายการบินต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับปีที่3เทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานค่ะไปจนถึงปีที่4เลย
0: ซึ่งในการฝึกงานในปีสุดท้ายเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่การบินไทยเลือกมาทำ MOU ด้วย
1: ตลาดการทำงานในธุรกิจการบินเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาของเรามหาวิทยาลัยสุรศิษย์สาขาธุรกิจการบินที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านธุรกิจการบินถึงกว่า 80% เลยค่ะจะเป็นงานทั้งงานในส่วนของการทำงานบนเครื่องบินซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆสาวๆที่อยากเข้ามาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ที่มีจำนวนมากเลยก็คือทำงานในงานบริการภาคพื้นหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่ๆหรือว่าทางองค์กรหรือสถานประกอบการก็มองเห็นแล้วก็ชักชวนเข้าไปทำงานวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุรศิษย์สาขาวิชาธุรกิจการบินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือรอบคัดเลือกแบบ TCAS นะคะรอบที่2คือรอบคัดเลือกในระบบคัดเลือกแบบ Admission
3: สำหรับการสอบในส่วนของรับตรงนะคะเราก็จะสอบด้วยกันทั้งหมด5วิชาค่ะก็คือวิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมค่ะแล้วก็ต้องทำคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการสอบเข้ามาเรียนอย่างมากเลยค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรศิษย์นะครับชายจะต้องมีส่วนสูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหญิง160เซนติเมตรขึ้นไป
3: ต้องมีเกรดเฉลี่ยในมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ
2: สำหรับตอนที่ผมสอบเข้าแล้วนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีการฝึกภาษาครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบในการสอบเข้าครับแล้วก็มีชั่งน้ำหนักบ้างวัดส่วนสูงบ้างออกกำลังกายบ้างครับเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินระบุไว้อย่างชัดเจนครับผม
3: สำหรับการเตรียมตัวสอบของพลอยนะคะพลอยก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พลอยก็จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพของงานสายการบินนะครับก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยมีใจบริการครับเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทุกๆคนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเองครับ
3: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพด้านธุรกิจการบินนะคะสิ่งแรกเลยที่พลอยแนะนำเนี่ยคือเรียนด้านภาษาค่ะรวมถึงการเรียนแกรมมาการสนทนาเพราะว่างานทางด้านสายการบินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วก็ควรจะเน้นภาษาที่3ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ
0: ความสุขความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานในสาขานี้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้มาสานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาต้องการ
2: ความสุขที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือได้เพื่อนใหม่ครับได้เพื่อนที่มีใจที่จะทำงานเหมือนกันกับเราครับ
3: ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินของพลอยนะคะนั่นก็คือทำให้พลอยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านงานบริการค่ะซึ่งทำให้พลอยเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้การที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจออาจารย์ที่ดีทำให้พลอยมีความแล้วก็ภาคภูมิใจที่เรียนที่นี่ค่ะ
5: อาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ทางอ้อมโดยเฉพาะการไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยค่ะในการบินไทยเราเริ่มตั้งแต่รอยยิ้มเริ่มจากการไหว้นะคะในการบินไทยเรายังสวมชุดไทยที่ใช้ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นชุดไทยเรือนต้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนำความเป็นไทยเหล่านี้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและก็ให้ความอบอุ่นกับคนไทยที่เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าอาชีพแอร์โฮสเตสก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นพี่ถือว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะให้เยาวชนอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีอยากจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพนี้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญและก็เรียกได้ว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
3: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทย
0: ค่ะ
3: นะแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที
0: ่
3: จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
3: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
3: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านแล้วออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะคะเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์เนี่ยถามว่ามันเยอะไหมทุกวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
3: มาก
0: รถติดด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: ค่ะมาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะไปเพื่อนกันเลยค
0: ่ะไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
3: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี๋อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: เพราะความพร้อมของร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
3: นะแต่ว่าพอเริ่มเขาเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไป

0: ในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศอะโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วย
1: นะ
0: ท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้างน
1: ะ
0: แต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับ

0: ้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
1: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: หรับพวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ
3: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
2: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับ การเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
0: คร
2: ับ เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะกล้านะครับ
0: เป็นยังไงครับ
2: นี่ครับ
4: ดินเพาะกล้า
2: จะยกขึ้นมาเลย
0: ครับผม
2: อันนี้เป็นดินเพาะกล้า
3: หนักจัง
2: อาจจะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยลองก้นหลุมก่อนเพราะเราลองถาดหลุมด้วยดินเพาะกล้าแล้วแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
0: ครึ่งหลุม
2: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
0: โอเค
2: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินเพาะกล้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
4: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับนี
5: ่หยอดกันค่ะเดี๋ยวคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พองามเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะก้านะครับพอเราเพาะก้าพอเราได้ต้นก้าขึ้นมาเนี่ยต้นก้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าก้าข้าวอันนี้ก้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นก้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับมันได้สองอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลย
3: เขายังสนุกอยู่นี
4: ่ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: เห็นไหมง่ายไหม
4: ค่ะ
1: เราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากขัดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นก้ามันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไอ้นาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียว

0: นี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียว
1: นะครับ
0: เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
2: เอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
0: การทำนาโยนเนี่ยมันก็นะมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
3: ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
0: มันก็จะปรับลงในโคนเลยนะครับ
1: ค่ะ
4: ทีนี้จะน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมาก
3: ค่ะได้ยอมนะ
5: คงจะทานข้าวหัวจานข้าวเนี้ยนะคะเห็นคุณค่าของข้าว
3: ค่ะ
0: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มก้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวก้าก่อนครับอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก
2: ็จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเปื้อง
0: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อ
2: การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
3: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
4: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
3: แล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาไปพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
3: ้
4: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะ
3: ค
4: ือไม่ใช่แค่ยืนมองและคนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
3: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
4: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
3: ะ
4: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่าอย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
3: ์ค
4: ือดูเสร็จแล้วจากไป
3: ครั้งนี้จบ
4: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้เนี่ยเห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
3: ค
4: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำนี่เขาตากแดดตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
3: หย่อนเมล็ดเสร็จโอ้โหได้แล้วต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
4: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่าย
3: ใช
4: ่แต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไปขลุกจริงก็ได้
3: ค่ะ
4: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอะ
3: ค่ะ
4: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
3: ค่ะ
4: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไงมันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
3: ค่ะ
4: คือให้เห็นกระบวนการและเสร็จแล้วพอเราต้องมาหุงอีก
3: ค่ะ
4: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี้ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
3: ค
4: ือเขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
3: ค่ะ
4: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
3: ยู่ในจานข้าวแล้ว
4: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มาไม่ใช่เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปในอนาคตเป็นยังไง
3: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะรายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
5: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำค่ะหลังจากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เห็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
3: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
4: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
3: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย
4: การไปมีว่ายน้ำเนี่ยแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะคะนอกจากทักษะการเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าสระแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะสระเปิดสระปิดน้ำคลอรีนน้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
5: ่
4: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
3: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
4: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะแต่ข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
3: ้
4: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
3: ้
4: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนคลอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วสระแบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
3: โอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
4: ค
3: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
4: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขาเสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไรนะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมไปแหล่งการเรียนรู
3: ้ก็ชอบนะคะพ่อแม่ชอบด้วย
4: ชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
3: สังเกตดูเราสักนิดนึง
4: สังเกตต้องสังเกตค่
3: ะ
4: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
5: ้
4: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่ง มันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
3: ค
4: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
3: หนังสือก

0: างอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ค่ะ
1: หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้หลายลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
2: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ทำ
1: ไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจงไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ
2: ค่ะ
1: อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไง
2: ค่ะ
1: หนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
2: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันนี้
1: ค่ะหนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิธีอ่านจบไปพร้อมกันเนี่ยเราก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดพอมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราคิดว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไงมันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู
2: ้
1: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได
2: ้ก็หาคำตอบไปด้วยกันนะคะ
1: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
2: คะ
1: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาเออจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โหลูกก็ภูมิใจสุดๆเลย
2: วันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
1: หนูเรื่อง
2: กระตุ้นแม่เองนะ
1: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
2: ้
1: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
2: ะ
1: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
2: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
3: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวดูสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบว่าสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
2: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
3: ใช่ค่ะอย่างฮิปโปก็น้ำขุ่นเลยมองไม่เห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
2: อยู่กันสองสามตัวในที่แคบ
3: ก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนอย่างเรานะ
2: คะ
3: ก็จะอธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมีสองประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขารู้ว่าธรรมชาติจริงๆสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
2: ้ค่ะ
3: ค่ะว่าเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันมาหลายอย่างหลายตัวค่ะ
1: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
2: ์
1: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ่
2: ะ
1: แล้วลิงมันมาขโมยไป
2: โอ้โหลิง
1: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านอกจากอันนี้กรณีกลัวสัตว
2: ์
1: แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
2: กลัวที่แคบที่แคบมืดอะไรเงี้ยนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไร อย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูกเพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
2: ๆมันถูกไหมคะ
1: อันนี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
2: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
1: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
2: ช่วยยังไงดีคะ
1: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลนะลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
2: ค
1: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
2: ่
1: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัต

0: ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่าอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
0: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
0: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
0: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
2: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงๆอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
0: มี
2: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายาม เวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
0: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
2: ค่ะพากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวมมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดพระขังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชด่อนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโนทยะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสเกตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกรยากิจในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา17นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุก
อันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อล้อมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปลกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเอวอร์ดโกลบอลโลจิสติกไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นป่ะ
3: แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว

0: ช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

วันนี้คนหลวกหรือคนบกพร่องทางการได้ยินก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้อย่างเช่นตอนนี้กำลังเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาต่างประเทศถึงขั้นมีล่ามยืนคู่กันเลยแล้วก็แปลว่าตอนนี้กำลังเกิดเพลิงไหม้นะแต่เมืองไทยไม่มีขนาดมีบางท่านที่เคยฟังในรายการวิทยุจออะไรเกะกะจังเลยออกไปได้ไหมก็ฟังว่าดีเจจะพูดยังไงดีเจท่านนั้นโอ้พูดได้ถูกใจดีมากว่าเป็นล่ามภาษามือสำหรับของคนหูหนวกครับ

0: หนาวมากเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวเอาไม่อยู่ขอคุณครูเอาผ้าห่มมาห่มด้วยเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอีกทางนึงด้วยนะคะ
1: เพราะว่าคนหนวกนั้นเขาสื่อสารด้วยภาษามือภาษามือเป็นภาษาหลักของเขาหรือภาษาแม่ของเขาล่ามภาษามือมีความจำเป็นมากๆเลยคือจะต้องเป็นหูแทนเขานะฮะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่จะต้องพูดแทนเขาแต่ต้องเป็นสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เราพูดเองที่เป็นเสียงเขาจะไม่ได้ยินเขาจะได้ยินเป็นเสียงลักษณะเป็นซาวที่แบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแต่ voice ที่เป็นเสียงโทนเสียงพูดเนี่ยเขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์ทางด้านวิทยุนี่หมดสิทธิ์เลยที่คนหนวกจะได้ยินได้ฟังแต่โทรทัศน์เนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยไม่มีคนหนวกเขาจะต้องเดาเหตุการณ์ว่าสิ่งที่อยู่ในโทรทัศน์คืออะไรยิ่งมีเสียงประกอบคนหนวกยิ่งไม่รู้เลยเคยมีในเรื่องของโฆษณาชิ้นหนึ่งเป็นแนวแบบรักกันไว้เนี่ยนะแล้วมีภาพที่แบบทะเลาะกันแต่เพลงบอกว่าคนหนวกก็ต้องมองอะไรมองว่าทะเลาะกันแล้วบอกพอมาร่วมมือมันไม่มีตรงนั้นเลยที่มองแล้วตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้นกเข้าใจผิดการเข้าถึงเพราะเขามองด้วยตาทักษะในการเป็นล่ามจำเป็นที่ต้องมีมากๆเลยคือทักษะในเรื่องการฟังทักษะในการแปลแล้วก็ตีความออกมาให้ได้แปลไงก็ได้ให้คนดูนั้นมองเป็นภาพออกมาถ้าอย่างนี้พูดถึงคำว่าแตงโมทุกท่านมองภาพออกเพราะทุกท่านเคยเห็นเคยได้ยินคำภาษาไทยนี้แล้วเพราะเรียกว่าแตงโมเนี่ยผ่าออกมาเป็น2ซี่เนื้อข้างในสีแดงทุกท่านก็มองเป็นภาพออกแต่ถ้านี่จะบอกว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเอาละสินวัตกรรมนั้นเป็นอะไรมันเป็นคำศัพท์ที่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมอ่ะมันเป็นนามธรรมจะแปลยังไงให้คนเห็นเป็นภาพตัวนี้ล่ะค่ะเราต้องเข้าใจว่านั้นนวัตกรรมตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ล่ะค่ะยากที่สุดสำหรับร่างที่จะแปลให้ออกมาเป็นภาพ

0: ที่ดีที่สุดคือต้องทำหน้าที่เป็นกลาง
1: ในกรณีที่เราแบบโหแบบแปรตรงเพลงมากเลยนะแปรตรงเพลงมากเลยแบบรักษาความเป็นกลางสุดๆอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะเกิดในเรื่องของความแตกแยกขึ้นมาก็ได้นะล่ามต้องพึงระวังตรงนี้เหมือนกันนะก็คือในขณะที่ร้อนด้วยกันทั้งสองฝั่งนะทั้งคนพูดได้กับคนรู้ดวงในการอาจจะเป็นพูดกันต่อหน้าคนรู้ก็จะมือแรงเราก็ต้องหาประโยคที่มันแรงแต่แรงแบบซอฟแต่ว่าไม่ให้บิดเบือนในเรื่องของเนื้อหาแต่ซอฟในเรื่องของว่าพูดอย่างไรให้คนที่มีการได้ยินเนี่ยดูว่าในขณะที่มือเขาแรงแบบเพราะอะไรหรือแม้ในขณะที่คนบอกมองหน้าตาขุ่นขังของคนพูดได้เราก็ต้องบอกเขากำลังเป็นยังไงเราก็ต้องรักษาระดับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่แหละค่ะภาษามือเนี่ยก็เรียกว่าภาษาหลักและภาษาแม่ของคนโดยตรงเลยก็เหมือนกับภาษาท่าทางนะฮะที่นำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นศัพท์ภาษามือในแต่ละประเทศก็จะมีประวัติความเป็นมาของเขาแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยโรงเรียนที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนของคนโดขึ้นมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนสอนคนโดดุสิตขึ้นมานะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครูที่จบทางด้านการศึกษาพิเศษหรือจบทางด้านครูเนี่ยพอมาเห็นคนหูหนวกครูส่วนใหญ่จะเป็นครูที่พูดได้ก็พยายามถามคนหนวกว่าหาภาพมาประกอบว่าอันนี้ใช้ท่ามืออะไรใช้ท่ามืออะไรคนหนวกจะบอกมาพอบอกมาก็จะเป็นศัพท์ภาษาไปขึ้นมานะคะในสมัยนั้นน่าจะมีคนหนวกเข้าร่วมประมาณ12คนนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะคนหนวกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากายอยู่แล้วมันจะแตกต่างจากภาษาพูดของเรานะเพราะว่าภาษามือกับภาษาไทยโครงสร้างเขามีความแตกต่างกันในภาษาไทยโครงสร้างที่เราเรียนหลักภาษาทั่วไปคือประธานกริยากรรมแต่ในโครงสร้างภาษามือคือประธานกรรมกริยาถ้าเราเอาความเป็นคนที่มีการได้ยินทั่วไปหรือคนทั่วไปกับคนหนวกนะเพราะว่าคนพิการทั่วประเภทจะไม่ชอบให้เรียกว่าคนปกติกับคนพิการเพียงแต่เขาบกพร่องทางการเห็นการได้ยินก็เลยให้เรียกว่าคนทั่วไปกับคนหนวกคนทั่วไปกับคนพิการนะ
2: เริ่มต้นตั้งแต่วันที่28ธันวาคมต้นไปครับซึ่งถือว่าเป็นวันแรกของห่วงเวลา7วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2561ครับคุณวัสมนคุณวรุณวันคุณณัชยาครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณพลีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่

าษามือจะมีอยู่3แบบนะคะคือภาษามือที่เรียนแบบธรรมชาตินะคะภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือใช้ตัวพยัญชนะอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษามือที่ใช้กันเองในครอบครัว3อย่างเนี่ยจะมีความแตกต่างกันภาษามือที่เป็นลักษณะของเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นแว่นตาเนี่ยคุณโอ๋ก็จะมองก็คือนี่คือแว่นตาใช่ไหมแว่นตาหรือแก้วน้ำในขณะที่เราจับแก้วน้ำเราจับแบบนี้แล้วก็ดึกเขาใช้นี่คือแก้วน้ำนะคะอันนี้คือเรียนแบบธรรมชาติถ้าภาษามือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาคือใช้ตัวอักษรเข้ามาพอหาและที่เป็นแบบหาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ที่เป็นในเรื่องของตัวอักษรอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีก็ใช้แบบนี้คือนี่คือตัวนอนอูนะคะนายกรัฐมนตรีหรือประธานใช้ตัวปอปาก็คือประธานใช้ตัวปอปาเข้ามาแต่อันตัวที่สามนี่แหละคือใช้กันเองในครอบครัวถ้าคุณหนุ่มคนนั้นท่านนั้นไม่ได้เรียนหนังสือแต่เล็กจนโตเขาจะคิดขึ้นเองแล้วก็ใช้กันเองในครอบครัวแต่พอเขามีโอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือเขาจะใช้ภาษามือที่เป็นทางการศึกษาถ้าเราเจอคุณหนุ่มที่ไม่รู้หนังสือเลยมากๆเลยเนี่ยก็ใช้การชี้เป็นหลักดูนู่นนะพ่อก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีหนวดก็บอกพ่อพอเราคือพ่อใช่ไหมพ่อเนี่ยค่ะอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องคิดเองจากสิ่งที่เขามองตรงนี้เราต้องใช้คนหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาช่วยเราทีนึงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นคนหนุ่มด้วยกันเองเนี่ยจะทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่คนหนุ่มไม่รู้หนังสือเนี่ยกำลังจะบอกเราคืออะไรจะมีความชำนาญมากกว่าล่างภาษามือ

ภาษามือที่เราใช้อยู่กันนี้คือภาษามือไทยนะภาษามือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเรานะฮะก็จะมีภาษาท้องถิ่นเหมือนกันนะเหมือนภาษาพูดของเราที่มีภาษาท้องถิ่นอย่างยกตัวอย่างผลไม้นะมังคุดนะฮะภาคกลางเราจะใช้แบบนี้ค่ะมังคุดนะฮะถ้าภาคใต้ถ้าเราหามีดไม่ได้เราก็ใช้การบีบนะนี่คือมังคุดถ้าภาคเหนือรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็สีม่วงเนี่ยค่ะภาษามือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นแค่เป็นบางคำเท่านั้นเองที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนภาษาพูดหรอกนะแตกต่างกันเลยแต่ว่าภาษามือเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้หมดคนทั้งหมดที่อยู่ในทั่วประเทศเนี่ยเจอกันปุ๊บคุยกันได้ปั๊บภาษามือไทยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาษากายอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของการใช้สีหน้าเข้ามาประกอบนะซึ่งในภาษามือไทยจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่5อย่างนะคือ1คือรูปแบบท่ามือนะอย่างเช่นท่ามือตัวบ่อใบไม้หรือตัวบีหรือท่ามือตัวบีที่มีจุดอยู่ข้างบนอันที่2ก็คือในเรื่องของตำแหน่งการวางมือว่าเราจะมือของเราเนี่ยวางตรงจุดไหนวางอยู่บนร่างกายของเราหรือว่านอกร่างกายอย่างเช่นถ้ามือตัวบีจุดวางอยู่กลางหว่างอกยังไม่เป็นคำศัพท์นะคะส่วนอันที่3ก็คือในเรื่องของการพลิกหันของฝ่ามืออย่างเช่นฝ่ามือใครถนัดขวาฝ่ามือก็อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะใครถนัดซ้ายฝ่ามือก็อยู่ด้านขวาหรือลักษณะท่านี้ฝ่ามืออยู่ข้างล่างหรือฝ่ามือข้างบนยังไม่เป็นคำศัพท์ส่วนอันที่4คือทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเริ่มเป็นคำศัพท์แล้วนะอย่างเช่นถ้ามือตัวบีจุดใช่ไหมตำแหน่งอยู่กลางหว่างอกฝ่ามือไปทางด้านซ้ายเพราะดิถนัดขวาโค้งไปข้างหน้าทีหนึ่งด้านขวานี่คือคำว่าขอบคุณนะอันนี้คือภาษากายแหละนะคะแต่พอเริ่มมีในเรื่องของตัวที่5เป็นตัวที่สำคัญที่สุดคือการใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหวของร่างกายแหลมตัวของเราใช้ท่ามือเดิมคำว่าขอบคุณจะใช้การยิ้มคือลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะคนหนวกก็จะมีตัวนี้คืออารมณ์ความรู้สึกคือการอย่างเช่นขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะใช้ท่ามือขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านได้ใช้โดยที่ไม่ใช้สีหน้าเลยเราจะไม่รู้เลยคือท่ามือคำว่าขอบคุณคุณอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอะไรล่ะเราไม่รู้แต่ยิ่งขอบคุณมากขอบคุณมากครับเห็นไหมคะว่าการใช้สีหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวที่5ซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษาทุกอย่างในคำศัพท์หนึ่งจะต้องมี5อย่างนี้ตลอดทุกครั้งทุกคนที่เข้ามาฝึกใหม่ๆเนี่ยจะมีแค่4อย่างจะไม่มีตัวที่5แต่ถ้าสามารถนำหลวงมนต์จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลของหนูเนี่ยเข้าได้เกือบ 100%

เป็นล่ามภาษามือได้อย่างไรนะเป็นเพราะว่าลิมีพี่ชายเป็นคนดูดวงเราก็ได้เรียนภาษามือจากพี่ชายตั้งแต่เราโตแต่นั้นคือแค่เฉพาะการสื่อสารจนกระทั่งพี่ชายได้ขอให้ไปช่วยในการทำงานเป็นล่ามภาษามือที่สมาคมคนดูดวงประเทศไทยนะคะในปี2528ก็เริ่มทำหน้าที่นี้มาตลอดจนมาประมาณเกือบ 3-4 ปีสมาคมคนดูดวงนะคะแล้วก็วิทยาลัยราชสุดาสองหน่วยงานนี้เปิดหลักสูตรการสอนล่ามภาษามือขึ้นมานี่ก็ได้ไปเรียนในขณะที่ไปเรียนก็คือเรียนในเรื่องของทฤษฎีว่าคนหูหนวกก็มีวิถีชีวิตอย่างไรหรือวัฒนธรรมหนวกเป็นอย่างไรในเรื่องของหลักการแปลที่ดีเป็นอย่างไรกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ร่วม30ปีแหละที่ได้ทำหน้าที่ล่ามภาษามือระดับแรกเลยก่อนที่จะแปลคุณจะต้องพอมีความรู้เรื่องเนื้อหานั้นๆถ้าไม่มีความรู้จะต้องทำยังไงก็ต้องพยายามที่จะต้องถามเพื่อนๆก็ได้นะตรงนั้นหรือถามผู้รู้อย่างน้อยเรามีอะไรอยู่ในสมองเราบ้างว่าเนื้อหาเป็นแบบนี้แต่ในขณะที่มาเจอหน้างานเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยล่าจะต้องมีทักษะในการฟังในขณะที่ฟังเนี่ยจะต้องตีความออกมาให้ได้จับประเด็นให้ได้ตีความออกมาได้พอเราจับประเด็นได้แล้วปั๊บเนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องของล่ามภาษามือมองออกมาให้มันเป็นภาพเวลาสถานีตำรวจเขาไปจับคนหนวกมามียาบ้าเราก็มียาบ้าเหรอหรือคนหนวกก็เป็นอาจจะเป็นพยานหรืออาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้ต้องหาคนหนวกก็จะร้องขอให้ล่ามมาช่วยเราก็ต้องถามก่อนว่าคนหนวกท่านเนี่ยเรียนหนังสือไหมเขาบอกว่าน่าจะเรียนนะเพราะเขียนหนังสือได้เราก็ไม่มั่นใจสิมันก็ไม่มีของกลางให้เราใช่ไหมเปิร์นนิดจะมียาที่พกอยู่ประจำคือยาภูมิแพ้นี่ก็หยิบขึ้นมาคุณมีใช่ไหมเก็บแล้วคุณไปส่งใช่ไหมหัวใช่ตกลงงั้นผิดเต็มที่เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ว่าถ้าเจอหนูไม่รู้สือต้องหาสื่อหาอุปกรณ์หรือใช้การวาดรูปเข้ามาสื่อสารให้มากที่สุดเพราะว่าหูหนูเขาไม่รู้หนังสือเลยเขาไม่มีภาษาที่เป็นทางการที่เป็นทางการศึกษาเข้ามาเนี่ยถ้าหนูว่าคนหนูใช้ยาบ้าจบใช่ไหมแต่ว่าคนหนูไม่รู้สือยาบ้าก็ไม่รู้ต้องหาอุปกรณ์ให้เขาเห็นเพราะเขาใช้ในการมองเป็นหลักพอเห็นปั๊บเขาพยักหน้าใช่เราว่าต่อไปไม่ทำนะไม่เอานะอยู่ติดคุกนะเราต้องใช้นี่คือท่าที่เป็นท่าทางที่ทุกคนดูมองออกหมดแต่ถ้าเป็นภาษาทางการศึกษาก็คือถูกล็อกกุญแจมันจะต่างกันเลยนะตรงนี้ค่ะล่ามต้องรู้หลายๆอย่างรู้วิธีการสื่อสารกับคนหนวกแต่ละประเภทถึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามือให้เร็วที่สุดของนิดก็ประมาณไม่เกิน1วินาทีนิดมองเป็นภาพแล้วตรงนี้เป็นสุดยอดของการแปล

ที่คิดว่าล่ามภาษามือเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่หลายคนจะไม่รู้จักนะฮะยิ่งการพบแพทย์เนี่ยเขาจะให้เฉพาะญาติเข้าไปล่ามภาษามือคือใครไม่ใช่ญาติเราก็ต้องพยายามอธิบายให้หลายๆวิชาชีพรับทราบว่าล่ามภาษามือทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่เป็นสื่อกลางได้แต่ทอดแต่ทอดในเรื่องของสิ่งที่เขากำลังบอกมาว่าเขากำลังพูดถึงอะไรในกรณีที่คุณหมอเขาจะต้องไปพบแพทย์นะฮะก็เขาจะร้องขอมาว่าขอไปช่วยเป็นล่ามได้ไหมในการพบแพทย์พอเจอปั๊บเนี่ยคุณหมอจะเล่าให้ฟังก่อนอาการเขาเป็นยังไงเล่าฟังก่อนว่าเขาปวดหัวนะไมเกรนนะเราจะไม่รู้ว่านี่คือไมเกรนแต่ก็ว่าจะปวดหัวด้านขวาข้างเดียวด้านซ้ายไม่เป็นเลยปวดแบบจี๊ดๆแล้วก็ทำท่าไฟขึ้นมาเราก็ต้องตีกันว่าเอ๊ะน่าจะเป็นปวดแป๊บถ้าปวดแป๊บเนี่ยเหมือนกับไฟช็อตที่เขาเปรียบเทียบกับภาษามือจนหมอเรียกเข้าไปในห้องคุณหมอก็ถามว่าคุณคือใครอันดับแรกก็ไม่เป็นมิตรแล้วนะแต่บอกว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะให้กับคุณหนูเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ได้เราต้องช่วยแปลหมอก็แล้วผมจะเข้าใจไหมว่าคุณแปลถูกหรือแปลผิดคุณมีบัตรนำมีบัตรล่ามอะไรไหมบอกไม่มีค่ะบัตรล่ามไม่มีเลยแต่เราทำหน้าที่นี้มานานแล้วแล้วก็คุณหมอก็ร้องขอให้มาช่วยยังไงคุณหมอลองเรียนรู้กับล่ามนี่ละกันว่าล่ามแปลถูกหรือแปลผิดนะหมอก็แล้วหมอลองถามอาการเขาละกันอยากจะแปลให้บอกว่าถามอ่ะเป็นอะไรปวดอะไรมาเขาก็บอกปวดด้านขวาแล้วก็ทำท่าจี๊ดไปเงี้ยนี่ว่าท่านิดแปลนะคะคุณหมอเขาน่าจะปวดด้านขวาแล้วก็ปวดแบบขึ้นสมองแบบแป๊บๆมาฮะแบบเปรียบเทียบแบบไฟช็อตนะหมอท่านที่แปลคือปวดแป๊บใช่ไหมคะบอกว่าใช่โอเคค่ะตอนนี้หมอก็เริ่มไว้วางใจละเขาก็ถามอาการจนให้ยามามีอีกกรณีหนึ่งที่ต้องไปพบหมอเหมือนกันอันนี้เป็นการผ่าตัดเล็กนะผ่าตัดที่เป็นในเรื่องของถุงลมนะถุงลมตรงช่วงของน่าจะเป็นอวัยวะเพศนะเข้าไปครั้งแรกเหมือนกันคุณคือใครเราว่าเป็นล่ามภาษามือค่ะมาช่วยในการแปลกับคุณหนูคุณไปก่อนไม่ต้องเข้ามาก็เลยบอกคุณหนูว่าเขาไม่ให้เป็นล่ามนะต่อแบบนอกคุณหนูก็งงบอกต้องการล่ามใช่ไหมหมอแป๊บจนหมอก็พูดคุณหนูไม่ตอบไปเลยนะหมอเรียกล่ามเข้ามาเด็กก็ไม่ทราบมีอะไรคะบอกว่าคนไข้เขาตรวจดูแล้วเนี่ยเขาเป็นถุงลมอยู่นะต้องผ่าตัดเล็กนะแล้วคุณหมอก็ถามว่าอันตรายไหมถ้าผ่าตัดเราก็แปะไปหมอว่าเฮ้ยผ่าตัดเล็กนิดเดียวเองไม่ถึงตายหรอกหมอพูดอย่างนั้นเราว่าเราก็แปะไปตามที่คุณหมอพูดพอถึงวันนัดผ่าตัดก็เข้าไปคุณหมอเคยเห็นหน้าเราแล้วก็ให้เข้ามาพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าเตรียมขึ้นนอนนะอย่าจะผ่าตัดเราเสร็จแล้วว่าคุณหมอคะให้อยู่ด้วยไหมคะหมอไม่ต้องเดี๋ยวหมอจัดการเองไปว่าหมอคะถ้ามีอะไรที่อยู่ห้องนี้ข้างๆนะคะหมอได้เสร็จแล้วหมอคงผ่าตัดไปแล้วพูดไปเจ็บไหมนะฮะคุณหมอช็อกขึ้นมาเลยทุกคนพยาบาลทำอะไรไม่ถูกหมอทำอะไรไม่ถูกรีบไปเรียกล่ามขึ้นมานี่ก็ถึงปั๊บมีอะไรข้างหมอก็ช็อกคุณช่วยปลุกเขาหน่อยสิเราก็ปลุกเขาปวดนิดๆล่ามอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณหนูคนนี้ก็เป็นคนกลัวเลือดเราเองก็กลัวเลือดเหมือนกันนะบอกเขากลัวเลือดเสร็จปั๊บแล้วก็ปลุกไปบอกหมอว่าเนี่ยหยุดหมอพยายามพูดกับคุณหมอคะเขาก็ไม่ได้ยินนะคุณหมอพูดไปเจ็บไม่เจ็บหมอก็เริ่มผ่าตัดเจ็บไม่เจ็บแล้วก็แปลภาษามือไปหมอไม่เจ็บคุณหนูไม่เจ็บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหนูลุกขึ้นมาเรารู้ว่าเขากลัวเลือดเราก็ขยุ่มผ้าที่เลือดกองเนี่ยทิ้งไปไม่ให้เขาเห็นคุณหนูก็ลุกขึ้นมาโอเคจนนั้นคุณหมอก็เริ่มเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีล่าม

0: สนุกมากสะดวกกับการทำงานตรงนี้คือภูมิใจในเรื่องการทำหน้าที่ล่ามของเราทุกวันนี้เรามีความสุขสนุกกับการทำงานและมีความภาคภูมิใจมากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นโครงการที่สมาคมคนหนวกจัดกิจกรรมในเรื่องของการดึงความเป็นตัวตนออกมาซึ่งตรงนี้ต้องใช้วิทยากรที่เก่งในเรื่องของจิตวิทยามาพูดวิทยากรเขาก็บรรยายดึงความเป็นตัวตนดึงความรู้สึกคนออกมาแล้วก็แปลตามสิ่งที่วิทยากรพูดหมดทุกอย่างแปลไปจนคนออกเขาร้องไห้ออกมาตามสิ่งที่วิทยากรเขาตั้งใจมันทำให้นี่ขนลุกทำให้รู้สึกว่านี่สามารถทำได้ทำให้คนออกเขาดึงความเป็นตัวตนออกมาได้ดึงความรู้สึกของที่อยู่ภายในลึกๆออกมาได้ซึ่งตรงนี้มันยากในการแปลพอจบตรงนี้นะได้หันหลังเลยหันหลังเสร็จมีพี่คนนึงก็เดินมานิดเธอทำสำเร็จนี่แบบร้องไห้ออกมาเลยแบบที่อุตส่าห์หลบนะหลบแล้วว่าฉันจะไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นว่าฉันทำได้อะไรเงี้ยจนพี่หนึ่งเขาเดินมาเห็นเลยก็นี่ก็เลยกอดว่าที่ทำสำเร็จมันเลยทำให้เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้แล้วก็รักและศรัทธาในวิชาชีพนี้เนี่ยค่ะตอนนี้นะคะล่ามภาษามือเริ่มมีมากขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับคนหูหนวกถ้าเราผลิตล่ามออกมาแล้วเนี่ยขอให้ล่ามเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีคุณภาพนิดหนึ่งนะแล้วก็ให้บริการคนหูหนวกได้ทุกอย่างบางครั้งอาจจะได้ค่าตอบแทนบางครั้งอาจจะต้องทำงานด้วยใจบ้างก็ดีแต่ต้องทำงานควบคู่กันทั้งจิตอาสาแล้วก็ได้เข้าตรวจแทนบ้างเพื่อเป็นการเลี้ยงดูในชีวิตของเขาแต่ทุกวันนี้ก็ไม่พอเพียงสำหรับประชากรที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆในส่วนกลางอ่ะได้อยู่แล้วแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยแทบจะหาน้อยมากเป็นไปได้ไหมที่การบริการของล่ามภาษามือจะให้มีการเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบริการตรงนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนดวงบางทีคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจกันนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังสื่อสารกับลูกที่เป็นคนหนวกไม่ได้เขาก็อยากจะให้ล่ามเข้าไปทำหน้าที่ในการสื่อสารถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหรือบุตรหลานนะเป็นคนหนวกเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคือเปิดใจรับไม่ต้องกังวลใจคือตอนนี้โรงเรียนก็เปิดกว้างแล้วนะให้ทุกคนไปเรียนเพราะโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นเขามีการสอนภาษามือให้กับผู้ปกครองอยู่แล้วเพื่อจะได้สื่อสารกับลูกได้โดยตรงอย่างน้อยอยากให้ลูกทุกคนที่เป็นคนหนวกได้เรียนหนังสือได้เรียนภาษามือพอได้เรียนภาษามือปั๊บเนี่ยเขาจะมีภาษาที่เขาสามารถจะสื่อสารได้กับคนหนวกทั่วไปแล้วก็ได้กับคนทั่วไปที่มีการได้ยินด้วยเพราะมีคนหนวกที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแย่ๆเลยเขาจบถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมในส่วนของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.กระทรวงแรงงานกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยมีชมรมและสมาคมของกรมการทั่วประเทศเข้าร่วมอยู่
1: เวลาของสมาธิขอเทพมุนีแล้วนะคะเราสามคนต้องได้รับภาษามืออาจารย์กนิษฐา รัตนสิงห์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นิดว่าคนหูหนวกเป็นไอดอลของนิดก็คือพี่ชายของนิดเองเพราะว่าทำให้นิดเกิดแรงศรัทธาที่จะต่อสู้ในการเป็นล่ามภาษามือ

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมรู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาสองท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันซ่ามาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดๆหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไงด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวม
1: ถ
0: ึ
1: งการ
0: ทำงาน
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมี เรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวทเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวทอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
0: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
1: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมา
0: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
1: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
0: คะ
1: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะ
0: คะ
1: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
0: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
1: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่า พราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปีพี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
2: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไปว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำไงกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
0: ่
2: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี4748เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
0: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
2: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของ

0: เริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แยกหรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที่เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม่ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณ
1: ะ
0: ก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: แ
1: ล้ว
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคม

0: พยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ่
1: ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกินเนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเอาเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
2: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทสิ่งเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
1: ค
2: ือเขามีโลกของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะ แต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติ

0: ได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบานได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบานรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบานที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชกันด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบานเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: มาเล่นติ๊กต็อกกับผมหน่อย
2: ดูช่องลามา
1: เฮ้ยมาเต้นเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ
2: เฮ้ยเต้นไม่เป็น
1: ไม่ยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเต้นตามฉันแม่ลุกเลยลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุก
2: อ่ะลองดูไหนละ
1: มาเลยทางนี้เลยทางนี้นี่เดี๋ยวกดแล้วเต้นนะเต้นตามฉันนะ
2: เอออ
1: ้าวนี่โอ้โหแล้วบอกเต้นไม่เป็นนี่เต้นแรงกว่าฉันอีก
2: ออกกำลังกายบ่อยๆเครื่องก็ฟิตสตาร์ทติดง่าย
1: โอ้โหนี่คนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอู้ยไปเลยไปนั่งเลยไปนั่งเลยเดี๋ยวเครื่องมันจะฮีทมันจะร้อนไปนั่งซะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย
2: ดูช่องนี้ดีกว่า
1: อันไหนอ๋อเมื่อลอยเฮ้ยไอ้โป้งถ้าแกชอบคุณอิงจริงๆอ่ะแกก็บอกเขาไปเลยสิวะ
3: บอกอะไรพี
1: ่แน่ถ้าเป็นปากแข็งโตๆกันแล้วมีอะไรก็บอกเขาไปตรงๆเลยเฮ้ยฉันขอเตือนแกเลยนะเว้ยถ้าเกิดมีใครมาสู่ขอคุณอิงตัดหน้าแกเนี่ยรับรองแกจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะเว้ย
4: ใช่โห
1: มงเท่งใครมีมะกรูด
4: ไปขอคุณเอง
1: ใครมีลูกสาว
4: ไปขอคุณเอง
1: เอาวะเอาเว้ยลูกเขยกองยาตะละลา
4: เออ
1: หูย
4: มา
1: โห
4: ฮิว
5: สวัสดีค่ะทุกคนคุณป้าสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่คุณระหว่างขากลับอ่ะฉันซื้อทาร์ตไข่มาให
6: ้อ่
5: ะสาวแวะไปซื้อให้เลยนะน่าทานมากอ้าวคุณ
1: แม่ไปเล่น TikTok กัน
2: เอ๊ะดูดิ
1: งั้นไปเล่นการ์ดฝึกสมอง
2: เออไป
5: ไปไหนกันคะ
1: เดี๋ยวไปการ์ดฝึกสมองกันนะความจำจะได้ดีไง
5: นี่อุตส่าห์แวะมาซื้อให้เลยนะนี่คุณ
3: คุณอิง
5: อ้าวหันสิเห็นเป็นนางฟ้าเหรอเป็นอะไรอ่ะแปลกอ่ะทำไมปกติต่อปากต่อคำตลอดเลยอ่ะคุณ
3: คุณอิงผมมีเรื่องจะบอกคุณนะ
5: เรื่องอะไรหรอ
3: คือผมคือผม
5: นึกออกแล้วโทรมาบอกนะคะ
3: เดี๋ยวครับคุณลิง
5: เฮ้ยพี่วิทย์ขาค่ะพี่วิทย์โอเคได้โอเคค่ะเดี๋ยวน้องไปเลยค่ะได้ค่ะบ๊ายบายนะ
3: ไปอ่ะ

0: ่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
1: ฮะ
0: เออ
1: คือคุณไม่ได้จะไปเจอคนที่พี่ชายคุณนัดให้เจอกัน
0: เอ้าแล้วที่เมื่อกี้คุณบอกฉันว่า
1: ใช่ผมชอบคุณจริงๆนะแต่ว่าผมก็กลัวว่าถ้าผมบอกคุณไปอ่ะคุณอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้แล้วถ้าวันนี้ผมไม่บอกคุณไปผมก็คงต้องเสียคุณไปจริง
0: ๆแล้วรู้ได้ไงว่าถ้าบอกฉันไปแล้วจะไม่เสียฉันไปอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวนี่คือคุณก็ไม่ได้ชอบผมเหรอ

0: กใครมีมะกรูด
1: แลกมะนาว
0: ใครมีลูกสาว
1: แลกลูกเขย
0: เอาว่าเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะละลา
2: ฮิดะฮิฮิฮิฮิฮิฮิ
3: ยังเลย
2: ฮะ
3: ฮะยัง
2: ยัง
1: ย
2: ัง
1: ยังไม่เลิก
3: ยัง
0: โอ้ย
1: เหนื่อยเนี่ย
4: ใช่ปะใช่ปะ
5: อ
4: ่
5: ะแฟมอันนี้นะคะแฟม
6: สวัสดีครับ
5: อิงนัดเฟรมไหมคุณป้าค่ะนี่มาก็ดีเลยเฟรมค่ะเขาจะมาอธิบายเรื่อง activity of daily life ให้กับผู้สูงอายุค่ะ
6: คุณป้าใช่ไหมครับก็จะเป็นจะอธิบายเรื่องของกิจวัตรประจำวันครับหรือว่าวงการแพทย์จะเรียกว่า activity of daily life นะครับซึ่งทุกคนก็ควรจะรู้หรือว่าคนที่อยู่กับผู้สูงอายุก็ควรจะรู้นะครับซึ่งเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราทำได้เยอะใช่ไหมครับคุณป้าแต่ตอนนี้เราก็ทำได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบแก้ไขเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้กับอายุวัยของเรานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าครับโอเคไปเลยครับ
4: ไหนนู่นล่ะ
7: เดี๋ยวมาออกกำลังกายกันนะคะวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะและจิตใจของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีอะไรให้คิดเยอะแยะแล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโดดเดียวว้าเวหรือว่าไม่มีอะไรทำและกิจกรรมก็จะน้อยลงเนี่ยค่ะเลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไร้คุณค่ารวมไปถึงอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาแล้วก็โรคต่างๆตามมาได้ค่ะดังนั้นวิธีการออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการโรคแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจได้เช่นกันค่ะ
8: ได้เช่นกันที่ไหนแล้วน้องพลอยพี่เนี่ยปัญหาให้คิดแทบทุกวันเลยไหนจะค่ารถค่าบ้านค่ากินค่าแม่ค่าพ่อส่งลูกเรียนโอ้ยปัญหาเนี่ยเครียดทุกวันแหละมีวิธีแก้ให้พี่ไหมล่ะ
7: ได้ค่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันการออกกำลังกายเนี่ยก็จะส่งผลให้ช่วยในเรื่องหลั่งสารเอนโดฟินนะคะก็จะทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุข
8: โอ้ยเอนโดฟินเราชอบมากเจ๊ดาใช่ไหมดาเอนโดฟิน
7: โอ้โห
8: เรื่องคนละสารกัน
7: ฉันเดียวกัน
8: ร้อง
7: ใช่นั่นนักร้องค่ะ
8: เออทำยังไง
7: อันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเรามาเล่นกล้ามเนื้อที่ข้อเท้านะคะอันนี้นั่งปกติเลยใช่ค่ะนั่งที่ขากว้างกลางเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวขึ้น
8: เอาข้างไหนก่อน
7: ข้างซ้ายก่อนอ่ะ
8: ข้างซ้ายนะ
7: แล้วก็ก้าวลงมา
8: ก้าวกลับ
7: ก้าวขึ้นก้าวขวาขึ้นก้าวลงมาที่เดิม
8: ก้าวลง
7: อ่ะสลับกันค่ะและลงขึ้นและลงขึ้นและลง
8: กี่ครั้งฮะ
7: ขึ้นและลงอันนี้เราทำได้20ถึง30ครั้งได้เลยค่ะไปกับนับ1นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ง่ายมากเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยหรือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยชอบเดินหรือว่านั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะอันนี้ยิ่งเหมาะมากๆเลย
8: อ
7: ันนี้จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทด้วยเนาะทำให้เราเดินเหินสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสะดุดหรือการหกล้มเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของกล้ามเนื้อข้อเท้าไม่แข็งแรงหรือว่าความสัมพันธ์ของข้อเท้าแล้วก็ประสาทเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันเนาะก็เลยทำให้เราเนี่ยสะดุด

0: แล้วก็หกล้มได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
1: อ๋อมันขยับไปขยับมาเนี่ยทำไมสามารถเราไม่ทีแรกเมื่อก่อนพี่ก็เป็นนะมาช่วงหลังๆพอเริ่มเข้า50กว่าปั๊บพี่ไม่เดินข้างเดียวแล้วพี่เดินทีสองข้างเลย
0: โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: คนบ้าซ้อมไว้มาเดินทีสองข้าง
0: โอเค
1: แต่ถ้าได้อย่างเงี้ยปั๊บมันเริ่มความจำ
0: ใช่
1: เหมือนก็ฝึกซ้ายกับ
0: ใช่ค่ะ
1: กับเอออ
0: ีกทั้งยังเหมือนเป็นการช่วยฝึกเดินให้ได้มากขึ้นด้วยให้เดินมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแบบเดินก้าวเดินก้าวให้ช่วงก้าวเนี่ยมันดีมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ผมพี่เห็นคนแถวบ้านนะคนสูงอายุเนี่ยสงสารเขาบางที60ไปแล้วเดินแบบเหมือนก็ไม่ค่อยมีแรงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาช่วยค้ำถ้าเดินแบบนี้แล้วมันถ้าฝึกแบบนี้แล้วต่อไปเขาจะเดินคล่องไหม
0: ใช่ค่ะจะเดินคล่องมากขึ้นถ้าฝึกเรื่อยๆเป็นประจำนะคะจะดีมากขึ้นด้วยเช่นกันค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วนอกจากมีท่านี้แล้วมีท่าไหนครับท่านบอย
0: เดี๋ยวมีท่านอกจากขึ้นลงแล้วเนาะจะมีกางออกแล้วก็หุบเข้าค่ะ
1: อะไรนะ
0: กางออกแล้วก็หุบเข้าแต่อันนี้แค่กางเท้านะคะใจเย็นๆนะ
1: เพราะกางออกหุบเข้าด้วยเหรอมันล่มหรือเปล่าหุบเข้าหุบเข้าเงี้ยไม่ใช่
0: เป็นเท้าค
1: ่
0: ะ
1: เออนักศึกษาที่ได้พี่ดูหน่อย
0: มาเดี๋ยวเริ่มที่ฝั่งซ้ายกันเนา
1: ะ
0: กางซ้ายออก
1: ซ้ายออก
0: แล้วก็หุบกลับมาที่เดิม
1: โอ้
0: กางซ้ายออก
1: กางออก
0: หุบกลับมาที่เดิม
1: หุบไอ้เนี่ยเหรอกางออกหุบเข้าโอ้โห
0: ที
1: ่วันล่มกางออก
0: หุบเข
1: ้าก
0: างออก
1: หุบเข้าก
0: างออก
1: อันนี้มันช่วยอะไรอ่ะ
0: อันนี้ก็ช่วยเช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทแต่ว่ามันจะเป็นในคนละลักษณะกันถ้าอย่างเมื่อกี้จะเป็นลักษณะขึ้นลงแต่อันเนี้ยลักษณะกางเข้าลักษณะขวางคนละแบบกัน
1: เนี่ยฉันคิดพี่ก็มีความสุขแล้วถ้าเรากางออกแล้วก็หุบเข้ามีไหมที่เดินไปแล้วกางออกกางออกกางออกไม่หุบเข้าได้ไหม
0: เดี๋ยวขายืดขายืด
1: เอออ่ะแล้วเริ่มสองที่เลย
0: เดี๋ยวกางข้างซ้ายฝั่งซ้ายก่อนเนาะ
1: ซ้ายก่อนนะ
0: กางออก
1: กางออก
0: อ่ะหุบเข้า
1: หุบเข้าก
0: างออกหุบเข้ากางออกหุบเข้ากางออกหุบเข้าอ่ะเดี๋ยวทางนี้เปลี่ยนบ้าง
1: ครับ
0: กางซ้าย
1: ซ้าย
0: กางขวา
1: เอาไปเลยเหรอไม่ต้องหุบเหรออ
0: ่ะไม่ต้องเดี๋ยวเรามาหุบทีเดียว
1: ขอโทษครับ
0: อ่ะกางซ้าย
1: กางซ้าย
0: กางขวาก
1: างขวา
0: หุบขวา
1: หุบขวา
0: หุบซ้าย
1: หุบซ้าย
0: กางซ้าย
1: กางซ้าย
0: ขวา
1: ขวา
0: หุบกลับมาหุบกลับมาป่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: โอ้ฝึกความจำ
0: ใช่
1: กางซ้าย
0: ใช่กางขวาหุบกลับมา
1: หุบกลับ
0: มาป่ะเลยค่ะ
1: กางซ้าย
0: ใช
1: ่หุบกลับหุบกลับ
0: ทำได้เลย20รอบก็ยิ่งดีค่ะหุบกลับมาคิดเป็นนับ1นะ
1: อ๋อ
0: ฮึบหรือถ้าคิดว่าความจำดีแล้วเร็วได้เลยค่ะ
1: ยังเร็วไม่ได้มันเริ่มพันกันแล้ว
0: กาง
1: ครับ
0: เก่งมากค่ะหุบกลับมา
1: หุบกลับเดี๋ยวเขาไหลมาโอ้โห
0: เดี๋ยวเริ่มที่กางแล้วหุบกลับมาก่อน
1: กาง
0: ซ้ายหุบกลับมา
1: หุบกลับมาก
0: างขวาหุบกลับมาซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับใช
1: ่กลับ
0: ใช่ค่ะ
1: กลับไปแต่ให้ต่อ
0: ซ้ายกลับถูกต้องค่ะคุบมันก็มาคุบก็มา
1: ฮึบ
0: ฮึบฮึบ
1: ไปเลย
0: เอาใหม่
1: แล้ว
0: ไงเดี๋ยวกลางออกนะอ่ะซ้าย
1: ขวา
0: ฮุบก็มา
1: ก
0: ็ซ้ายขวาฮุบก็มาซ้ายขวาเก่งมากค่ะถ้าค่อยๆทำไปเรื่อยเนี่ยคล่องมากเลยนะ
1: โอ้มันจะ
0: ซ้ายขวา
1: เต้นใช่ไหม
0: ครับใช่ค่ะใช่
1: มันก็มีกระตุกบ้างนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: อันนี้เราเอามาประยุกต์รวมกันได้ไหม
0: ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีท่าประยุกต์ด้วย
1: อ๋ออันนี้คือท่าที่2ขอท่าที่3เลย
0: ท่าต่อไปกางออกเหมือนกันกางแต่ขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเราจะใช้สามเหลี่ยมข้างบนเป็นตัว V
1: อ๋อตัว V ประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ฮะ
0: กางออก
1: กาง
0: กางขวาก
1: างขวา
0: แล้วก็หุบกลับมาข้างล่างสองข้างเลยใช่ค่ะทีละข้างถูกต้องค่ะกางออกมาเป็นสามเหลี่ยมตัว V แล้วก็ลงมากางออกกางออกลงมากางหุบเก่งมากค่ะใช่เป็นตัววีเก่งมากค่ะ
1: อ๋อครับพี่บ้ายอครับ
0: กลางหุบ
1: ท่าดี
0: สุดยอดค่ะ
1: นะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะ
1: แล้วมือเราต้องทำอะไรไหม
0: มือเท้าเอวได้ค่ะหรือถ้าอยากออกกำลังกายมากกว่านี้นะคะมือกลางออกได้เลยอ๋อ
1: เราเสริมได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับปั๊บ
0: กลางหุบหุบกลางหุบกลางหุบเก่งมากค่ะอันเนี้ยช่วยระบบประสาทได้เลยเนี่ย
1: เออดี
0: ความจำดีมากขึ้นด้วยนะเนี่ย
1: ใช่พี่ชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยจำตัวเองไม่ได้เลยเนี่ย
0: อ้าวคุณพี่จำหรือเปล่า
1: เออเควิน
0: อ๋อ
1: เออฝึกแล้วมันช่วยได้เยอะนะ
0: สนุกไหมคะสนุกไหมคะ
1: สนุกฮะ
0: อันนี้สามารถเอาไปทำกับผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้ใครมีผู้สูงอายุที่บ้านทำด้วยกันได้หมดเลย
1: ทำได้เลย
0: ใช่จะเด็กจะเล็กอายุเท่าไหร่ทำได้เหมือนกัน
1: ท่าทางไหมว่าวันนี้เราจะทำกี่ร้อยครั้งอะไรเงี้ย
0: วันละ15-20ครั้งได้เลย
1: ไม่มีผลถ้ามากกว่านั้นล่ะมีผล
0: ได้ค่ะแต่มากกว่า

0: ั้นกลัวจะเมื่อยแล้วไม่ทำกัน
1: เออใช่เริ่มเมื่อยแล้ว อันนี้คือท่าที่4ที่4ได้3
0: อ่ะ3ก่อน
1: 3ก่อน
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเมื่อกี้ V แล้วเน
1: า
0: ะ
1: V แล้วค่ะ V
0: อ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาเป็น V คว่ำบ้าง
1: V คว่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันยังไง
0: อ่ะ
1: กลางอีกมั้ย
0: หุบอยู่ข้างบน
1: หุบอยู่ข้างบน
0: แล้วลงมาข้างล่าง
1: ลงมาข้างซ้ายล่าง
0: แล้วลงมาขวา
1: ขวา
0: อ่ะขึ้นไปข้างบน
1: ข้างไหนฮะข้างขวาก่อน
0: ข้างขวาก็เลยใช่ค่ะขวาซ้ายลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง
1: ถ้าขามันผิดเป็นไรไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้
1: ถือว่าเราถ้าเราก็กลับมาได
0: ้ใช่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้เที่ยวขอให้เที่ยว
0: อ่ะหนึ่งสองสามลงมาซ้ายลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง
1: อันนี้ถือว่าไม่ผิดนะ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พอเราเป็นคว่ำแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทั้งหงายทั้งคว่ำแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นตัว x
1: เอามี x เข้ามาอีกแล้วนี่คือกากบาท
0: ใช่ค่ะก็จะเป็น v บวกกับ v คว่ำ
1: v คว่ำ v คว่ำแล้วมา x
0: ใช่ค่ะ
1: x ค่ายังไง
0: วาดตารางเลย
1: ยังไง
0: มุมขึ้นข้างบน
1: บนซ้าย
0: ขึ้นข้างบน
1: ขวา
0: ลงมาตรงกลาง
1: ลงมา
0: ตรงกลางลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนตรงกลางอ่ะแล้วออกไปค่ะใช่ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เริ่มเลยนะ
0: อ่ะ1 2อ่ะขวาก่อนไปอ่ะเท่าดิ
1: อืมเดี๋ยวขอ
0: เอาใหม่1 2ฮึบอ่ะกลางออกอ่ะลงมา
1: ครับ
0: กลับลงมาลงไปลงไปลงอ่ะขึ้นค่ะได้เก่งมากค่ะอันนี้แหละเสริมสร้างความจำด้วยดี
1: อืมก็เป็นจังหวะนะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยแล้วการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีแต่จดจ่ออยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอ้พี่เริ่มแล้วลืมเรื่องรถเรื่องบ้านไปแล้วพี่เขาไม่ต้องส่งรถส่งบ้านแล้วต่อไปนี่พี่จะต้องนอนใต้ทางด่วนแล้ว
0: สุดยอดไปเลยค่ะ
1: ไม่ดีไม่ดีขอบคุณน้องพลอยมากวันนี
0: ้นะครับสนุกไหมคะอันนี
1: ้โอ้มันสนุกแล้วมันเพลินมันได้ออกกำลังกาย
0: ค
1: นแก่อย่างพี่เนี่ยต้องไม่ออกกำลังกายมันก็จะพัวแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ลูกหลานไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: จ้าขอบคุณ
0: แล้ววันนี้ก็จะช่วยในการลดการสะดุดการหกล้มได้ด้วยเพราะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าได้เหมือนกันเนาะอีกทั้งยังเหนื่อยไปในตัวด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เหรอต่อไปนี้ไม่มีการเดินสะดุดแล้วใช่ไหมอันนี้ท่าเอ็กเนี่ยผมชอบมากไปกลับกลับกลับกลับมาจุด
0: สุดยอดค่ะถ้าทำได้เร็วยิ่งดีเลย
1: ครับ
0: อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ
2: ครับ
3: ครับ

0: อุ๊ยงั้นกลับก่อนดีกว่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะไปเลี้ยงข้าเฟรมอะค่ะไปเฟรมเก่งมากเลย
1: คุณยังไม่ได้คำตอบ
0: ข้าวะหิวข้าวะไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงไป
1: คุณดิง
2: โอ้ยไม่ต้องตะโกนเรียกแล้วเรียกไปให้คอแตกซะเปล่าเป็นไงอะปากแข็งนักถ้าบอกว่าชอบเขาตั้งแต่ทีแรกก็จบไปแล้ว
3: โอ้ขักดังปะ
2: โอ้โหน่าเจ็บจังเลยโอ้ขักดังปะ
3: โอ้ยเหนื่อยฟรีเลยแหกขันหมากเหนื่อยฟรีเลย
2: นี่สุดๆแล้วนี่เอาใจช่วยจุดแล้วด้วยโป้งเสียดายเสียดายนั่งได้แต่มองดูกันแค่นั้นก็เป็นบุญตา
4: ลูกฉัน
1: ชอบคุณจริงๆนะคุณเองผมชอบคุณจริงๆนะคือผมไม่คุณไปเจอเขาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
2: ใครมีมะกรูด
3: แลกมะนาว
2: ใครมีลูกสาว
3: แลกลูกเขย
2: เอาวะเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะลา
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงงย
6: เฮ้เอาเฮ้
5: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
5: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
6: หน
5: ู
6: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได้เอาเฮ
5: ้ล้างไม้มือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
5: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
5: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
5: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
5: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
5: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
6: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
6: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

0: เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อบอยค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้เอาละค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันพ่อบอยคะปัญหาโลกแตกของทุกบ้าน
0: มันคืออะไร
1: มันคือเรื่องของลูกเอาแต่ใจ
0: โอ้ย
1: แต่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองนะคะ
0: ครับ
1: เรามองว่าลูกเราเอาแต่ใจเราลองเปลี่ยนมาคิดว่าเรื่องของการที่ลูกเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ
0: ์ครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะไม่ใช่มีแค่เรา2คนนะคะแต่ว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ
0: ์
1: เดี๋ยวนี้เป็นคำนี้นะ
0: ใช่ต้องร่วมอุดมการณ์ด้วยกันนะจะได้ร่วมมือกันได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะทั้ง5ครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: ครับเลยครับเรื่องที่ลูกเราเอาแต่ใจเนี่ยผมว่าเจอกันทุกคนแหละพ่อแม่เชิญก่อนเลยฮะ
2: อย่างน้องแองจี้ก็เวลาไปเดินห้างครับ
0: ครับ
2: ก็จะชอบซื้อของที่มันซ้ำๆอ่ะอย่างเช่นกระติกน้ำอย่างเงี้ย
0: มีแล้ว
2: ใช่
0: เอาอีกอยากได้อีก
2: ใช่ครับ
0: อาการเป็นไงฮะตอนอยากได
2: ้แบบนี้หนูยังไม่มีเลยหนูอยากจะได้แบบนี้อีกแต่จริงแบบนี้ก็เคยซื้อแล้ว
0: แ
2: ต่นานก็ยังอยากได้อีก
0: แล้วพ่อแม่ทำไงฮะ
2: ก็จริงๆเราก็จะไม่ซื้อให้
0: ครับ
2: เราก็จะเดินออกมาจากร้านแต่น้องก็จะไม่ยอมไปไหนก็จะยืนอยู่อย่าง
0: นั้นอยู่ตรงนั้น
2: ก็จะยืนอยู่อย่างนั้นคือหนูขอซื้อใบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะพยายามแบบเรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื
0: ้อ
2: แต่ก็จะไม่ยอม
0: โหนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ลูกใช้ความอดทนกันทั้งคู่นี่ก็จะเอานี่ก็ต้องพยายามไม่ให้ลูกซื้อให้ได้ครับและการเอาแต่ใจของลูกเรานี่จะเกิดขึ้นลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวพบกันเลยกับคุณหมอเก๋นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะ
3: จริงๆแล้วพฤติกรรมลูกๆแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็สับสนนะเอ๊ะเป็นเพราะว่าเด็กๆเขาเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าการตอบสนองของเราไม่เหมาะสมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหลายองค์ประกอบด้วยกันครับมีทั้งตัวเด็กเองทั้งตัวของคุณพ่อคุณแม่แล้วสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับ
0: มีองค์ประกอบหลายอย่าง
3: ถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเด็กๆทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครนะครับที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรหน้าที่ของพ่อแม่นี่แหละต้องช่วยเขาทีนี้ความยากง่ายของแต่ละบ้านเนี่ยจะแตกต่างกันแต่รับรองครับเขาสามารถที่จะทำได้อยู่ที่ใจของพ่อแม่พ่อแม่ต้องสู้สู้ครับ
1: นี่เลยครับสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องสู้
0: สู้สู้จริงๆด้วยครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้เราได้รู้จักทั้ง5ครอบครัวไปแล้ว
0: เราม
1: ารู้จักเด็กๆจากทั้ง5ครอบครัวกันดีกว่า
4: น้องกายครับ
5: ที่บ้านน้องกายอยู่กับใครบ้างคะ
4: อยู่กับปู่กับย่ากับพ่อกับแม่
5: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ตอนหนูไม่อาบน้ำพ่อแก้วจะตี
5: แล้วคุณแม่ใจดีไหมคะ
4: ใจดีแต่ไม่แค่ไม่ให้เล่นเกมเฉย
5: ๆหนูรู้จักเรื่องเอาแต่ใจไหม
4: รู้จัก
5: ไหมเอาแต่ใจเป็นยังไงอ่ะ
4: เราทำแต่ใจเราบอกเราทำแบบไม่ได้สั่งเราก็ทำ
5: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหมคะ
4: บ๊ายบายกันแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะ
6: น้องแอนฟิลครับ
5: เวลาอยู่บ้านคุณพ่อชอบทำอะไร
6: ไม่ได้ทำอะไรกินข้าวแล้วก็นอนแล้วค่อยดูทีวีทำแบบนี้ทุกครั้ง
5: แล้วค
6: ุ
5: ณแม่ชอบทำอะไรบ้าง
6: หาอะไรมาให้เรากินบางทีก็ต้องทำการบ้านเสร็จแล้วแม่ก็จะให้ดูการ์ตูนในโทรศัพท์
5: คุณแม่สวยไหม
6: สวยใส่เหมือนยาย่าย
7: าย่า
5: คุณพ่อหล่อไหม
6: หล่อ
5: หล่อเหมือนอะไรอ่ะ
6: นาเดียบ
7: นาเดียบ
5: แล้วเราหล่อไหม
6: หล่อเหมือนกันมาริโอ
5: ้เคยได้ยินคำว่าเอาแต่ใจไหม
6: เคยครับเอาแต่ใจเหมือนพอเวลาไม่ซื้อของเล่นก็จะโกรธอ่ะเคยเป็นตอนเด็กๆครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
4: สวัสดีค่ะแองจี
0: ้ขอบคุณแองจ
5: ี้
0: คร
5: ับ บ้านคุณพ่อชอบทำอะไรบ้างอ่ะ
4: ผมพ่อชอบดูแต่ดูหนังไม่ช่วยแม่ทำอะไรเลย
5: คุณแม่อยู่บ้านทำอะไรอ่ะ
4: ซักผ้าแล้วก็ปั่นผ้าแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ถูบ้านอ่ะ
5: เคยโดนตีไหมคะ
4: คนหนูดื้อ
5: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหม
4: มองไงค่ะก็หนูอยากได้ขวดน้ำ
0: ชอบเลยอ่ะ
7: สวัสดีครับฟาเตอร
5: ์ฟาเตอร์บ้านฟาเตอร์มีใครอยู่บ้างครับ
7: พ่อแม่ฟา
5: แม่ใจดีไหมคะ
7: ถ้าฟ้าเป็นเด็กดีแม่ก็จะดีถ้าฟ้าไม่เป็นเด็กดีแม่ก็ไม่ใจดี
5: รักคุณพ่อไหมคะ
7: พ่อฟ้าร
5: ักคุณแม่ไหมคะ
7: ถ้าฟ้าเหมือนกัน
5: แล้วฟ้าเคยเอาแต่ใจไหม
7: ตอนที่ฟ้าไม่เรียนฟ้าร้องไห้ไม่อ่านหนังสือไม่ท่องกอไก่กินข้าวแล้วก็นอนพอแล้วตื่นมากินนมกลับบ้านเนี่ยแม่ก็ต้องตี
5: ทำยังไงให้คุณแม่คุยด้วยอ่ะ
7: ฉันต้องเป็นเด็กดี
8: สวัสดีครับชื่อน้องแฮมเบอร์เกอร์ครับอยู่บ้านกับคุณแม่เอครับแม่เอกับคุณยายคุณแม่จะแม่จีตอนที่เด็กวิ่งดื้อครับตอนดื้อคุณแม่ก็กลัวนะครับ
5: คุณแม่โกรธทำหน้าไงอ่ะ
8: ก็ทำหน้าแบบที่คุณแม่ทำอ่ะ
5: เอาแต่ใจเป็นยังไงอ่ะ
8: เอาแต่ใจอ่ะก็แปลว่าอดทนไม่ได้อ่ะ
5: คร
8: ับ ไม่เคยเอาแต่ใจเลยครับ
5: อยากบอกอะไรคุณแม่ไหมอ
8: ยากครับชุดคุณแม่สวย
1: ดูไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปดูนี่ครับ
9: มาดูครับน้องฟาสเตอร์กำลังเล่นเกมอยู่พ่อมาขอเล่นด้วยไม่ยอมครับน้องแองจี้ไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ
10: แองจี
11: ้เดี๋ยวค่อยซื้อกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาซื้อกิน
0: น้องแองจี้นี่อยากได้อะไรครับคุณพ่อจะได้ไอติมไอศกรีม
9: มาดูแอนฟิล
12: แอนฟิลดูอะไรอ่ะ
13: นาริโตะครับ
9: กำลังดูการ์ตูนอยู่
12: แอนฟิลเปลี่ยนช่องหน่อยได้ไหมนั่นขอเปลี่ยนหน่อยนะ
0: อ๋อนี่คือเล่นเกมด้วยดูทีวีไปด้วยพร้อมกันจะเปลี่ยนช่องก็ไม่ได
9: ้น้องกายครับ
14: ไปอาบน้ำ
9: คุณแม่ให้ไปอาบน้ำ
14: เร็วอาบน้ำแล้วมาทำกันบ้านแล้วก็มาเล่น
0: น้องกายชอบอาบน้ำมากนะครับเนี่ยชอบอาบน้ำมาก
9: โหร้องไห้คร
14: ับ แป๊บเดียว
0: นี่ชอบอาบสุดๆนะพวกคุณแม่นี่ถึงขั้นร้องเลยนะฮะเรียกไปอาบน้ำ
9: มาดูน้องแฮมเบอร์เกอร
15: ์อยากไปด้วยอ่ะ
0: แฮมเบอร์เกอร์ฮะ
15: ลูกไปไม่ได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกไม่ไปโรงเรียน
0: นี่คือที่บ้านกำลังจะไปห้างกันไม่อยากแฮมเบอร์เกอร์ไปเพราะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนี่ครับงอนแฮมเบอร์เกอร์งอนมันตัวบวมไหมคะแม่มันตัวบวมเลย
1: เดี๋ยวนะคะก็ยังดูธรรมดาค่
0: ะ
1: ว่าที่บ้านก็เป็นแบบนี
0: ้ทุกคนเจอแบบนี้หมด
1: คนเจอแบบนี้กันหมดเลย
3: ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยดูเหมือนท่าดีเนาะมาถึงงานนั่งพูดคุย

0: กันได้ดีรู้เรื่องดีก็ควบคุมตัวเองได้แต่พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอย่างเช่นกำลังเล่นสนุกเลยอะไปเดินเดินอุ้ยของน่ากินน่าซื้อทั้งนั้นเลยไม่อยากอาบน้ำเลยอยากจะไปเล่นต่อพ่อแม่ก็มาเรียกสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทำให้เด็กๆเนี่ยควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นมันถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจตรงนี้นะครับจะเห็นว่านอกจากตัวเด็กเองแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะเร้าใจให้เด็กควบคุมตัวเองได้ดีหรือไม่ได้ดีและสุดท้ายยังมีส่วนของพ่อแม่อีกว่าพ่อแม่จะทำกันยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้พฤติกรรมเด็กๆร่วมกันนะคะโดยมีสถานการณ์ทดลองนะซึ่งสถานการณ์ทดลองนี้มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับเราด้วย
2: จะมีสถานการณ์ครับลูกๆ กำลังสนุกกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เข้าไปสั่งหยุดเดี๋ยวนั้นเลยจะเป็นอย่างไรครับ
3: มาดูแอนฟิลด์ครับกำลังเล่นเพลินคุณแม่เข้ามาให้เลิกเล่นทันที
4: 5วัน
5: แอนฟิวครับเลิกเล่นบอล
3: คุณแม่ย้ำอีกทีนึง
2: เล่นบอลให้หยุดเลย
5: แอนฟิวครับเลิกเล่นก่อนเนาะ
3: ให้เลิกเล่นทันทีแอนฟิวงอนเลยครับฟาสเตอร์ล่ะ
6: ทำไมไม่ซื้อมา5
3: กำลังเล่นของเล่นอยู
7: ่โอ้มันมี5ตัวเลย
3: คุณแม่เข้ามา
5: ฟาสฟาสไปอาบน้ำกับแม่ก่อนปะ
3: ให้ไปอาบน้ำเลิกเล่นครับ
5: ฟาสฟาสเตอร
3: ์ไม่ยอมครับ
5: ไปข้างบนนะ
3: งอนแม่ซะแล้ว
5: ทำไมอ่ะฟาสอาบน้ำกันนี่เย็นแล้วเราต้องอาบอีกรอบนึงไป
3: ไม่ยอมไปครับน้องแฮมเบอร์เกอร์ดูโทรทัศน์อยู
8: ่แม่คิดว่าเด็กต้องไปแล้วขึ้นนอนแล้วเลย
3: คุณแม่ไม่ให้ดู
8: ต้องไปอาบน้ำเลย
3: ให้ไปอาบน้ำเลยครับ
2: โอ้โหจะดึงไปไหมเนี่ย
7: จะไปไหน
3: งอนแม่เลยครับน้องแองจี
9: ้โอเคเริ่มไปท่อง
3: เล่นอยู่ดีๆคุณแม่เข้ามา
9: ไปท่องก่อนเพราะต้องสับวันละ5คำ
3: บอกให้หยุดเล่นไปท่องสับ
9: ทำไมล่ะ
10: ไม่ไม่ไป
9: แล้วทำไมไม่ไปล่ะลูก
10: มาหนูมา
9: เพราะอะไรต้องบอกเหตุผลแบบนี้ก่อน
10: ไม
9: ่เพราะอะไรงั้นพี่ก็ไม่ต้องเล่นด้วยเก็บให้หมดกลับบ้านไปเลยโอเค
10: ก็หนูไม่เอาก
3: ำลังเล่นอยู่แม่บอกให้หยุดครับ
9: เพราะอะไร
3: โหงอนคุณแม่น้องกายเล่นกับเพื่อนหลายคนเลยครับ
2: มีอยู่เป็นแก๊งแม่เข้ามาเอาวงแตกพี่วงแตกเงือบกันหมดนะฮะ
7: ไม่เล่นแล้วมาก่อนเข้ามาก่อนมาไปอาบน้ำก่อนปะ
3: คุณแม่ให้อยู่เล่นทันที
7: เล่นอยู่ได
3: ้ร้องกายร้องไห้ครับ
1: คุณหมอเก๋แล้วค่ะลูกๆ กำลังเล่นอยู่อยู่ดีๆพ่อแม่ไปขัดจังหวะตัดจบเดี๋ยวนั้นเลย
2: เหมือนเบรกเอี๊ยดเนอะกำลังขับด้วยความมันเลยเหมือนกับต้องหยุดรถเอี๊ยดตรงนั้นฮะ
0: ต้องบอกว่าเด็ก 3-5 ปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่มันเป็นความยากของเขานะผู้ใหญ่เราเองยังยากเลยใช่ไหมครับคุณพ่อแม่คงจะเคยเห็นนะเล่น Facebook อยู่เล่น LINE อยู่มีคนมาเรียกอยากลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊นั่งดูหนังอยู่เนาะคุณแม่ตู่มาเรียกไปช่วยซักผ้าหน่อยสิลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊ไม่รู้เห็นไหม
2: กระดาษกำลังกดไลค์อยู
0: ่ถูกไหมครับกระดาษเราเป็นผู้ใหญ่ยังยากเลยอ่ะแล้วเด็ก 3-5 ปีเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะง่ายสำหรับเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เองต้องใช้มารยาครับนะอย่างนี้นายเองก็อาจจะต้องมีมารยาแม
1: ่โอ้โหร้อยเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช้มารยาของพ่อของแม่นี่แหละทำยังไงดีถึงจะพาลูกออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีมารยาอะไรกันบ้างที่จะใช้
1: คราวนี้มาดูบ้างว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำข้อตกลงกันมาก่อนตัดจบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อตกลงกันล่วงหน้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันค่ะ
3: คุณพ่อของน้องกายเข้าไปสร้างข้อตกลงครับ
11: เขียนยาวถึงเลข10แล้วเดี๋ยวทำกันบ้านกันเนาะรู้ไหมครับรู้ไหมเนี่ย
3: เมื่อถึงเวลาล่ะ
11: กายในการได้กี่โมงแล้วมาดูดิมาดูดิเลขอะไรทำอะไร
3: โอ้โหทุกคนพร้อมใจกันเลิกเลยครับโดยเฉพาะน้องกาย
11: เธออยู่ไหนนี่อ่ะ
12: อย่าดูใกล้อย่าดูใกล้ไม่เอาพ่อเคยบอก
3: มาดูน้องฟาสเตอร์
12: เดี๋ยวมันดูอีก5นาทีทำกันบ้านนะ
3: พ่อจะให้ทำกันบ้านหลังจากนี้5นาที
12: 5นาทีนะนี่พ่อมานะ
3: จับมือด้วยให้สัญญา
12: ฟาสเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข7น่ะใช่ป่ะถึงเลข7ว่ะ7
13: เอาทำนี้ทำไม่ทำตรงนี้นะ
12: ทำตรงไหน
13: ทำตรงนี
12: ้โอเคข้อเดียวนะโอเคบ๊ายบาย
13: ค่ะ
2: นี่ในวีดีอาร์เรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทีมงานทีมงานรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อหน้าตาดีอย่างนี้นะ
3: เมื่อถึงเวลาครับมาดูครับฟาสเตอร์จะยอมไหม
12: ดีแล้ว
13: ยังยังไม่จ
12: บได้ถึงเลขเจ็ดแล้วนี่ทำมาตรงนี้นะระบายสีอย่างนี้เสร็จก็พอเลยโอเคป่ะ
13: หมดเลย
12: ปิดคอมเลยปิดคอมไว้หน่อยปิดคอมก่อน
3: โอ้โหปิดคอมพิวเตอร์เองเลยครับ
12: ทำให้เสร็จนะทำเสร็จแล้วบอกนะ
3: มาดูแองจี
14: ้ต้องใส่น
15: ี่
14: นะ
15: ตัดไปแล้วมันไม่ได้คล่องเลย
14: ป้าก็ไม่ให้หนูทำง่าย
15: ทำง่ายก็ได้งั้นไม่เล่นอีก5นาทีนะโอเคป่ะโอเคป่ะตอบก่อน
14: โอเค
3: คุณพ่อตั้งกติกาครับ
15: ถึงเลข9นะนี่เลข9นะโอเคอีก5นาทีโอเคนะนี่เลข8ถึงยาวเลข9นะโอเคนะจะต้องไปท่องนะโอเค
14: หันยังคะหันแล้วมาใส่คุณพ่อค่ะ
13: ปุ๊ยหันแล้ว
3: เมื่อถึงเวลาล่ะ
13: สัญญาถึงเลข9แล้ว
11: ตามสัญญาโอเค
14: เอาเลย
15: เอาเลยเอาเลย
11: เก็บของก่อนเลยลูกเก็บของต้องตักก่อนลูก
13: โอ้ยวางไว้อย่างนี้แหละ
11: ได้
13: ต้องขัด
15: เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยโอเคเร็วช่วยพี่เขาเก็บเร็วแล้วมาท่องศัพท์
3: น้องแองจี้เลิกเล่นเลยครับ
2: เลิกเก่งมากเลยเหรอ
3: มาดูแอนฟิล
16: เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะเดี๋ยวแม่จะให้แอนฟิวเล่นแค่ประมาณเลข7นะคะเลข7ปุ๊บแอนฟิวต้องเก็บของแล้วก็เอาคณิตศาสตร์มาทำต่อนะ
17: ได้
16: โอเคไหม
17: ได้ครับ
2: โอเคไหมแอนฟิว
17: ครับ
16: อันตรงนี้นะ
3: เมื่อถึงเวลา
16: ได้เวลาแล
3: ้
16: ว
17: โอเค
16: เก็บเน
3: า
16: ะ
3: โอ้โหเลิกเล่นในทันที
16: ฟิวเนาะเดี๋ยวเราคราวที่แล้วคะแนนคณิตศาสตร์ฟิวไม่ค่อยดีเนาะ
3: คณิตศาสตร์ดูน้องไฮเบอร์เกอร์ครับ
18: อย่าพอเห็นยาถึงเลข3ปุ๊บคุณแม่จะให้เด็กทักภาษาไทยนะครับได้ไหมครับ
19: ได้ค่ะ
18: ทักซะสวยๆนะครับ
19: โอเคครับผม
3: เมื่อถึงเวลาครับคุณแม
13: ่
3: มาปิดทีวีครับ
19: ดีใจนะ
18: ถ
19: ้
18: าเราตกลงก
19: ัน
18: แล้ว
19: ที่
18: ว่าเราจะเข
2: ีย
18: นช
2: ื่
18: อ
2: สัญญามาก
13: ใช่ไหม
18: แต่เราสัญญามาแล้วนะครับน้องแทนไม่มีเหตุผล
13: เลยนะครับสัญญาอย่าง
18: เดียวอ่ะเอาตัวไปถ้าแทนเขียนชื่อถ้าชื่อแล้วคุณแม่ก็ให้
13: แต่เขียนใหญ่ๆเนาะ
18: เอามือชื่อเขียนใหญ่ๆก็ได
3: ้เมื่อเวลาผ่านไปน้องแฮมเบอร์เกอร
18: ์
3: ก็ยอมทำกันบ้านครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ไม่มีข้อตกลงกันมาก่อนน
0: ี
1: ่คือยังไงคะคุณหมอเกศคะ
0: ต้องบอกว่าพอมีข้อตกลงปุ๊บก็เป็นเรื่องง่ายๆขึ้นนะครับสำหรับของเด็กๆเนาะเราเห็นไหมครับ5คนเนี่ย 100% เลยอะ ทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จคือพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้ได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าอาจจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราเห็นว่าน้องคนที่5ในคนสุดท้ายเน
1: ี่
0: ยน้องแฮมเบอร์เกอร์ก็มีปฏิกิริยานิดนึงนะครับนิดเดียวเองแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้เพราะจะเห็นว่าความยากง่ายของลูกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเด็กแต่ละคนบางคนพ่อแม่อาจจะใช้ความพยายามแค่4แค่5ได้ผลละบางคนอาจจะต้องเป็น7 8 9หรือ10แล้วจะเห็นว่าเวลาที่ลูกเรามีความยากมากกว่าลูกคนอื่นน่ะจะไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเราต้องพยายามที่จะเข้าใจลูกของเราแล้วรู้ว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรล่ะถึงจะทำให้ธรรมชาติที่ยากของลูกเนี่ยง่ายขึ้นนะครับจะมีวิธีที่หลากหลายเลยครับ
2: ครับถามคุณพ่อคุณแม่ครับเนี่ยครับ2วิธีนี้หยุดเบรกเอียดเลยกับมีข้อตกลงพ่อคุณแม่คิดยังไงกับ2วิธีนี้บ้างเชิญเลยครับ
17: ก็ถ้าเราให้เวลาเขาจำกัดเวลาเขาก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าในการที่ว่าถ้าเราจะไปบีบให้เขาทำณตอนนั้นน่ะผมว่าบางทีนิสัยเขาอาจจะแบบ
1: ยังสนุกอยู่อย่างนี้ไหมคะ
17: ใช่ยังสนุกอยู่แล้วไปเบรกเขาเนี่ย บางทีอารมณ์เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นนิสัยต่อไปครับ
0: ใช่ครับ
17: แทนที่ว่าเราให้เวลาเขาห้าทีสิบนาทีแล้วมาอย่างเงี้ยเด็กก็จะยอม
0: ใช่ครับเพราะจริงต้องบอกว่าลูกๆเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บปิดปุ๊บดับปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: แต่เราต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้ไหมคะคุณหมอเช่นถ้าสมมติเราให้เวลาลูกแล้วบอกว่า10นาที5นาทีหรืออะไรอย่างนี
0: ้
1: ต้องไม่มีการต่อรองเพิ่มเติม
0: ใช่ครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็คือว่าก่อนที่เราจะบอกให้ลูกปิดก่อนที่จะบอกให้ลูกเก็บเราจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะแล้วก็มีทางเลือกให้ลูกอย่างเช่นหนูจะปิดเองหรือหนูจะให้พ่อแม่ปิดให้ลูกก็จะมีวิธีที่อยากทำได้มากขึ้นครับเพียงแต่ว่าเมื่อเรารักษากฎเรามีกฎแล้วรักษากฎเราควรจะทำตามกฎนั้นครับไม่งั้นกฎเราเนี่ยจะเป็นกฎที่เลื่อยเปื่อย
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมียุทธวิธีการรับมือกับอาการลูกเอาแต่ใจหรือว่าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้อย่าลืมว่าพ่อแม่ต้องสู้

0: ค่ะกลับมาสู่รายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้ในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นะคะของการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจากครอบครัวทางบ้านของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูครอบครัวแรกก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวน้องโฟมค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เฟื่องค่ะ
3: สวัสดีครับพ่อเอกครับ
2: ฟองฟูมก็ตอนนี้ก็3ขวบกว่า3ขวบกับ4ขวบแล้วก็ดื้อตามวัยค่ะเอาแต่ใจบ้างก็ตามภาษาของเป็นสิ่งที่เขาเป็นนะคะ
4: ไม่มีตังเลยพ่อไม่มีตัง
5: ไม่พอทำไม่พออ
2: ย่างไปเจอของเล่นเขาก็จะเอาของเล่นซึ่งเราจะไม่ซื้อของเล่นให้ทุกครั้งที่เขาต้องการนะคะเราก็จะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อของเล่นให้เขานึกว่าที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะหรือว่าของเล่นนี้มันไม่เหมาะกับเขาแล้วเราก็จะเบี่ยงประเด็นในการที่จะไม่เลือกซื้อของที่เขาอยากได้นะคะเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นในสิ่งที่มีประโยชน์กว่า
6: คุณแม่ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้องเอาใจใจมากๆให้ฟังหน่อยค่ะ
2: พาฟองฟูมไปมีร้านค้าแถวๆบ้านเสร็จแล้วพอเราออกจากร้านโชห่วยนะคะร้านค้านั่นนะคะออกมาเจอไอติมเขาก็มีอาการที่แบบว่าเป็นหวัดเราก็เลยบอกว่ากินไอติมไม่ได้นะซึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาก็ร้องไห
7: ้
2: เป็นหวัดลูกกินไม่ได้
7: ไม่ได
2: ้หนูไปร้องทำไม
6: เวลาที่น้องเอาแต่ใจคุณพ่อคุณแม่จัดการยังไงคะ
2: วิธีจัดการก็คือเราจะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อให้เพราะอะไรหนูอยากกินไอติมใช่ไหมหนูก็เลยร้องไห้ใช่ไหมแต่หนูไม่สบายแล้วก็วิธีที่สองก็คือเราจะเบี่ยงเบนประเด็นโดยหาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าในการซื้อของของเขาอะค่ะไอติมไปแล้วแล้วแม่ไปซื้อขนมให้เรากินอย่างอื่นกันดีกว่าเอานมแทนเนาะเอาเงินไปให้แม่ค้าเนาะค่ะ

0: ค่ะ
1: ถูกเปล่า
2: ถ
0: ู
2: กเปล่า
0: ถ
1: ู
0: กไหม
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: ถ
1: ู
0: กเนาะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกเอาใส่ถุงด้วย
3: สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของการเบี่ยงเบนหรืออะไรสิ่งของที่เขาอยากได้เนี่ยเราก็จะมีลิมิตให้เขาอย่างจริงๆเราเข้าร้านค้าเนี่ยเราลิมิตให้เขาแค่หนึ่งถึงสองชิ้นถ้าเขาหยิบชิ้นที่สามที่สี่เนี่ยเราต้องให้เขาคิดแล้วว่าถ้าเขาจะเอาชิ้นที่สามนะชิ้นที่หนึ่งเขาก็จะต้องเอาเก็บเข้าเชลเหมือนเดิมต้องวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่เราจำกัดไม่ใช่ให้เขาทั้งหมดถ้าให้เขาทั้งหมดเขาก็จะเป็นนิสัยติดตัวว่าทุกอย่างเขาซื้อได้ทั้งหมด
0: เขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

0: นี่เป็นตัวอย่างของครอบครัวน้องโฟมครับใช้วิธีการอธิบายเหตุผลแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจครับคุณพ่อคุณแม่มีเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมฮะ
1: แอนฟิลสมมติว่าถ้าไปห้างกับแม
0: ่
1: เขาอยากได้ของเล่นสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแอนฟิลเขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยมองและอยากได้แม่ก็จะพยายามให้เหตุผลเขาก่อนคือณตอนนี้อาจจะซื้อไม่ได้ราคาแพงเกินไปให้เหตุผลไปแล้วถ้าเขายังนิ่งแสดงว่าเขาไม่ฟังเรา
0: ครับยืนกดดันเราอยู่ต
1: ่อใช่ค่ะเขายืนกดดันแม่ก็จะเริ่มมองอย่างสมมติว่ามองไปเห็นเสื้อเอแอนฟิลช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่าเสื้อตัวนั้นมันของแมนยูหรือว่าของอะไรเนาะแม่ว่าของแมนยูหรือเปล่าประมาณนี้เขาก็จะไม่ใช่สักหน่อยแล้วเขาก็จะเดินออกมาเขาจะเริ่มเดินออกมาอันนี้มันเป็นลิเวอร์พูลนะแม่เขาก็จะเริ่มคุยกับเราเราก็จะพาเดินออกมาจากตรงนั้นตรงที่เขาอยากได้ประมาณนี้ก็สำเร็จ
2: โอ้นี่ก็ถือเป็นวิธีที่ดีใช่ไหม
3: ครับใช่ครับใช่ครับครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราสอนลูกเราเนี่ยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่าไปใช้แค่อธิบายอย่างเดียวหลายคนอาจจะใช้อธิบายเหตุผลที่ไปเหตุผลแล้วทำไมถึงลูกถึงทำไม่ได
0: ้
3: สิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากลูกจะรู้เหตุผลนอกจากจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วเนี่ยต้องกำกับให้ลูกทำได้เหมือนที่เด็กๆรู้ด้วยอย่างที่คุณจะเห็นเลยน้องแอนฟิลแบบบอกแล้วซื้อไม่ได้เสร็จแล้วคุณแม่ก็มีวิธีกำกับความอยากของเขาเนาะพาไปดูทางอื่นซะเบี่ยงเบนความสนใจเห็นไหมครับตรงนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยแทนที่จะไปต่อร้อต่อเถียงกันตรงที่หน้าของเล่นตรงนั้นเนาะไม่มีประโยชน์อะไรครับเดี๋ยวก็อารมณ์เสียทั้งแม่ทั้งลูกแล้วลูกก็จะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น
0: คร
3: ับ
0: ครับ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่พยายามหลายวิธีมากเลยค่ะคุณหมอนะคะกับครอบครัวของน้องเฟิร์สค่ะ
4: เฟิร์สเป็นเด็กซนแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้จักเฟิร์สแรกๆค่ะเขาก็จะเป็นเด็กขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับใครแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลองมาเล่นกับเขาอะค่ะสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มโซนแล้วก็อาจจะมีความเอาแต่ใจบ้างเป็นบางครั้ง
5: อันตรายยุ่งอันตรายอันนี้ไหม
6: ไม่เอาไม่เอา
5: บอกมาล
6: ู
5: ก
6: ไม
5: ่
6: เอาไม่เอา
4: บางครั้งเขาสมมติว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรแล้วเราไปขัดเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มมีอาการร้องนะคะเรียกร้องความสนใจหลายๆอย่าง
7: อย่างเช่นถ้าเขามีอย่างเช่นนั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นของเล่นบางอย่างแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนไปเล่นอีกอย่างนึงเขาจะมีอาการต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็
4: บางครั้งก็มีการตีเราเนาะ
7: ตีพ่อ
4: เหมือนพ่อเราจะพยายามปลอบเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดิ้นตีบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่ครับ
4: คือมันเจอกันทุกวัน
7: เจอกันทุกวันแต่คือสิ่งที่กลัวก็คือกลัวว่าเขาจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนหรือกับคนภายนอกซึ่งถ้าคนภายนอกเขาไม่เข้าใจขึ้นมาเขาจะมองว่าลูกเราเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่า
4: ตอนนี้น้องเฟิร์สเข้าโรงเรียนแล้วอะค่ะแต่ก็จากการที่ถามคุณครูคุณครูก็บอกว่าน้องเขาก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นพฤติกรรมการเอาแต่ใจเนี่ยมักจะแสดงออกเวลาที่อยู่กับเราสองคนนะคะ
2: ไปดูหอยทากไหม
7: เฟิร์สครับ
4: เวลาที่น้องเฟิร์สเอาแต่ใจอะค่ะมันแล้วแต่กรณีบางครั้งอะค่ะก็เคยเทสหลายๆครั้งเพราะฟังมาจากทางเพื่อนบ้างฟังมาจากคุณหมอบ้างคุณครูแนะนำมาบ้างเงี้ยค่ะก็ลองหลายๆเคสบางครั้งก็แบบเวลาน้องเข้าแต่ใจปุ๊บครั้งแรกเลยก็พยายามปลอบเพราะเหมือนมีคนบอกว่าลูกเอาแต่ใจเนี่ยคือเขาต้องการให้เราเข้าไปกอดเข้าไปโอบเขาพอเข้าไปอย่างตามที่ทฤษฎีตรงนี้ค่ะก็รู้สึกว่าลูกเขาก็ยิ่งแรงขึ้นเขาไม่ยอมหยุดเขาก็จะยิ่งร้องแรงขึ้นนะคะก็เลยลองใหม่ก็ลองแบบ

0: เวลาเขาอาจจะใจร้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยให้เขานิ่งด้วยตัวของเขาเองก็คือทิ้งระยะเวลาอย่างเงี้ยอย่างงั้นแม่ไปละหนูอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องไปแล้วนะก็พยายามบอกให้เขานั่งอยู่นิ่งๆร้องก็คือปล่อยเขาอะค่ะสักพักเขาก็หยุดของเขาเองแล้วเราค่อยเข้าไปหาเขานะคะทฤษฎีนี้ก็ทำได้แต่บางครั้งก็
1: ไม่ได้ผล
0: ไม่ได้ผล
1: ใจเย็นๆใจเย็นนะเอาเงี้ยเฟิร์สครับใจเย็นครับเฟิร์สครับ
0: แต่ทฤษฎีที่รู้สึกว่าถูกกับครอบครัวเราก็คือพยายามหาของมาล่ออย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแบบเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาสมมติว่าเขาร้องไห้เรื่องของการที่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบี่ยงพาเขาไปดูอย่างอื่นเขาก็สักพักเขาก็จะลืมนั่งเล่นตรงนี้มาเล่นตรงภาคกิจกรรมมาภาคกิจกรรมมาน
1: ั่งมันภาคกิจกรรมกัน
0: อ่ะมาเล่นกับแม่ภาคกิจกรรม
1: ใจเย็นก่อนนะ
0: นี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเห็นไหมเมื่อกี้ที่พ่อแม่ห้ามหนูเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะหนูเล่นอ่ะอันตรายทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้ทฤษฎีนี้บ่อยในเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจแต่ก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าเพราะบางทีเอาล่อบ่อยๆก็กลัวจะเป็นเหมือนแบบสปอยเขาก็จะชอบร้องแล้วอยากได้ของเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเหมือนกันคือจริงๆเรา2คนเนี่ยก็ลองมาหลายทฤษฎีแล้วเพราะว่าฟังมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการไหนเนี่ยมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให้ลูกมีอาการเอาแต่ใจนะคะอยากจะรู้ว่ามันควรจะทำแบบไหนอะค่ะควรจะเข้าไปปลอบเขาทันทีเลยหรือปล่อยให้เขามีสติทิ้งเขาไว้จนกว่าเนี่ยบางครั้งคนจะมองว่าเหมือนเราทิ้งลูกเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

0: ชวนน้องเฟิร์สนะคะ
1: ค
0: หมอเก๋คะพยายามทำหลายวิธีแล้วนะคะทั้งกอดใจแข็งแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนี้คุณหมอมองยังไงคะอย่างเรื่องของการกอดก่อนเลยละกัน
1: เรื่องของการกอดเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้เวลาที่เรากอดเพราะว่า I love you ฉันรักเธอตุ้มทำดีเนี่ยเราไม่จะกอดผ่านหน้าชนกันถูกไหมครับ
2: คร
1: ับแต่เวลาที่เรากอดเพื่อที่จะบอกให้ลูกรู้ว่าลูกกำลังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะกอดอีกแบบนึงอันนั้นจะทำให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีวิธีกอดเรามักจะให้ลูกเนี่ยหันหลังชิดกับหน้าอกของคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วเราก็โอบกอดเขาไว
0: ้คือกอดจากทางข้างหลัง
2: เหมือนกอดห้ามอะ
1: ถูกต้องถูกต้องใช่ครับคุณพ่อแม่กอดแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่สบายมากเลยรู้สึกคับข้องใจเขาก็จะร้องยิ่งที่ไม่เคยควบคุมตัวเองได้เลยนะครับจะร้องมากร้องดังร้องนานกว่าปกติสิ่งหนึ่งที่ลูกๆร้องทำให้คุณพ่อแม่เนี่ยเลิกนะเขาจะร้องบอกว่าโอ้ยหนูจะตายแล้วหนูหายใจไม่ออกไม่หนูปกติแล้วเวลาที่เด็กๆหายใจไม่ออกจะร้องได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: เนาะเด็กๆมีมารยาของเด็กๆเหมือนกันเห็นไหม
2: เพื่ออยากให้เราปล่อย
1: ถูกต้องฟังดูแล้วพ่อแม่กลัวมากเลยโอ้ยลูกจะตายแล้วหายใจไม่ออกไม่ออกถ้าหากว่าเรากอดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เรารอจนกระทั่งลูกสงบลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยลูกออกมาแล้วบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งหนึ่งที่เราทำเราเห็นในจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณพ่อแม่ก็คือว่าเวลาที่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่ต้องหยุดลูกทันทีก็คือว่าลูกตีพ่อตีแม่ลูกทำร้ายคนอื่น
2: ตีใช่ใช่
1: นะเราไม่ให้ทำเนาะตีพ่อตีแม่คว้างปาเข้าของทำลายเข้าของนะครับเวลาหยุดก็คือจับลูกออกมาครับจับลูกขึ้นมาอาจจะกอดอย่างที่ผมบอกกอดด้วยวิธีหันหลังเข้าหาตัวคุณพ่อคุณแม่หรือที่สองก็คือว่าแยกลูกออกไปจากบริเวณนั้นบริเวณที่จะแยกลูกออกไปเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่ไปแล้วไม่สนุกกว่าบริเวณที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าหากไปแล้วมีของเล่นเต็มเลยดีจังเลยแม่พาไปนั่งเล่นของเล่นสนุกกว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าแยกออกไปแล้วไม่มีของเล่นไม่สนุกนะครับเด็กจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่เหมาะสมเด็กจะทบทวนตัวเองครับวิธีดูว่าจะแยกนานเท่าไหร่ให้ดูตามอายุของเด็กๆดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นอายุ5ขวบก็แยกไปสัก5นาทีประมาณ5นาทีถ้าเด็กเริ่มสงบลงเราก็พาลูกกลับมาแล้วอธิบายให้ลูกฟังบอกว่าทำไมเราจะต้องแยกลูกออกไปและที่สำคัญนะครับบอกว่าเวลาทำไปเสร็จแล้วอย่าไปคิดว่าทำทีเดียวแล้วมันจะหายมันไม่หายครับพ่อแม่ต้องมีความหนักแน่นนะครับอันที่สองพ่อแม่ต้องสม่ำเสมออันที่สามพ่อแม่ต้องอดทนนะเวลาลูกร้องนะช่วงแรกๆที่เราปรับพฤติกรรมลูกเขาจะร้องดังมากอ่ะดังมากจนกระทั่ง

0: พ่อแม่กลัวแม่ใจร้ายหรือเปล่าเนี่ยแม่จะทบทวนตัวเองสงสารลูกจังเลย
1: คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเคยทำไหมคะทำ
2: เอ
1: า
2: ครับ
1: แยกลูกออกไป
2: แยกลูกออกไป
3: ก็เคยนะครับเคยแยกให้

0: เราอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ
1: เวลาที่เราทำเสร็จเราจะรู้สึกว่าเรากำลังทำขัดใจลูกแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าลูกไม่รักเราละเวลาออกมาเขาจะทำท่าไม่ชอบพ่อละไม่เกลียดพ่อละไม่รักพ่อละอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราแยกแยะให้ออกว่าเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่ตอบสนองดีต่อลูกอย่างเช่นพ่อแม่ก็เล่นดีกับลูกพ่อแม่ก็มีความรักกับลูกดีลูกจะแยกแยะออกว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้ที่พ่อทำแบบนี้เป็นเพราะพ่อไม่ต้องการต่อไปลูกจะรู้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราทำครั้งเดียวลูกยังไม่รู้เราจะต้องแยกแยะให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีพฤติกรรมดีนะน่ารักจังเลยเล่นกับลูกชมลูกแล้วลูกจะรู้อ๋อพอเราทำพฤติกรรมดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี
2: ้
1: พอเวลาที่เรามีพฤติกรรมไม่ดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี้เด็กจะแยกแยะได้แล้วเวลาที่เด็กๆพูดนะครับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เขามีอารมณ์โกรธเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่อะเวลาเราโกรธใครขับรถปาดหน้าเราเราก็ด่าไปเลยใช่ไหมเนาะเราด่าไปเลยเหมือนกันเลยเนาะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ด่าไปเพราะเป็นความเคยชินของเราหรือเป็นการระบายอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกับเด็กๆครับไม่รักพ่อละเกลียดพ่อละไม่ชอบพ่อละพ่อแม่จะเจ็บปวดใจมากเลยเวลาที่ลูกพูดคำนี
3: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจ็บปวดใจปุ๊บเราจะเลิกครับเหมือนจะดีขึ้นเราก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่ๆก็หาวิธีใหม่ๆจนสุดท้ายแล้ววิธีไหนๆก็ไม่ได้ผลเพราะพ่อแม่ไม่หนักแน่นพอเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ได้ผลก็คือว่าเมื่อลูกร้องก็ตอบสนองซะได้ผลแล้วเราก็อธิบายเด็กก็จะรู้อย่างเดียวแต่เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองเหมือนที่ตัวเองรู้ได
3: ้
1: ตรงนี้ครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของมันและเด็กแต่ละคนนะครับความอดทนของคุณพ่อแม่เนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะ บางบ้านเนี่ยทำทีเดียวก็ดีขึ้นบางบ้าน2ทีบางบ้าน3ทีบางบ้านต้อง 4-5 ทีบางคนถึงเป็น10ทีครับนั้นเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องดูที่ลูกเราเป็นหลัก
2: โอ้โหนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการรับมือกับเรื่องของการฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกยุทธวิธีหนึ่งมาเป็นเซตเลย
3: มาเป็นเซตเป็นแพ็กเกจครับ
2: ใช่แล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะเรามาดูยุทธวิธีการเล่นยุทธวิธีการเล่นอันนี้ชื่อว่าอารมณ์หนูอารมณ์ไหน
1: ครับตรงนี้เขาทำมาให้เราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของคนเราก็จะมีอารมณ์ด้านดีกับด้านไม่ดีและเด็กเล็กๆที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากนักนะครับ
2: สักประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ก็ช่วงก่อน3ขวบนะครับก็เล็กๆที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยในเด็กๆที่แบบว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเราไม่รู้จะใช้อะไรมาเล่นกับลูกดีก็อาจจะบอกลูกบอกว่าอ๋อเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้หน้าตามันจะออกมาเป็นแบบ
2: รู้สึกพอใจ
1: อารมณ์รู้สึกดีมากหน่อยก็ปากกว้างๆแบบนี้
3: เลย
1: ใช่มั้ยครับ
2: ยิ้มปากกว้างเลย
3: ดีใจสุดๆเลย
1: ถูกต้อง
2: อันนี้คือเหมาะกับเด็กต่ำกว่า2ขวบ
1: ก็เด็กเล็กๆที่ยังไม่มีโอกาสจะเจอกับผู้คนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี
3: ้
1: สิ่งที่ดีที่สุดต้องบอกว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดหน้าก็อยู่บนหน้าเราเนาะเราทำได้เองอ่ะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นไม่ต้องเสแสร้งอ่ะเวลาเราไม่พอใจอ่ะคุณพ่อกลับบ้านดึกคุณแม่ก็ทำหน้าใช่ไหมไม่เห็นต้องพยายามเลยอย่างมันเป็นเองอ่ะครับ
3: ครับสิ่งสำคัญสุดที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเก๋บอกก็คือว่าหน้าตาของพ่อของแม่นี่แหละที่จะทำให้ลูกเห็นว่าเราดีใจอยู่เราโอ้มีความสุขอยู่หรือว่าโกรธคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ลองทำหน้าตาให้กับลูกดูนะฮะเราดีใจเรายิ้มให้ลูกแบบดีใจครับปรากฏว่าแป๊บเดียวเองลูกทำให้เราไม่พอใจเราโกรธครับรังสีคุณพ่อคุณแม่เปล่งพลังความโกรธกันฮะ
2: คุณหมอคะการที่เราจะฝึกให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ตัวเองและรู้จักการควบคุมอารมณ์มันจะช่วยด้านไหนบ้างนะคะ
1: ครับถ้าหากว่าเขารู้จักอารมณ์ของตัวเองดีนะครับเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นตรงนี้เราเรียกว่าการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ
2: ์
1: ความฉลาดทางอารมณ์นี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจอกเข้าใจตัวเองเข้าอกเข้าใจคนอื่นเราจะใช้ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้นพอเราปรับตัวได้ดีขึ้นเด็กไปโรงเรียนมีสนุกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมก็จะเรียนหนังสือได้ดีความเครียดก็จะลดลง
2: เดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญแค่ IQ เท่านั้น EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญ
3: แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตของเด็กด้วย
2: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนะคะอารมณ์หนูอารมณ์ไหนคราวนี้เรามาดูยุทธวิธีต่อไปบ้างเป็นยุทธวิธีการคุยค่ะมาถึงยุทธวิธีคุยนะคะที่จะควบคุมเรียกว่าอารมณ์ของลูกได้เนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน
3: นี่สำคัญเลย
2: แล้วก็คุยกับลูกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: คุยกับลูกนี่เทคนิคมันคืออะไรคะ
1: ครับง่ายๆเลยเวลาคุยกับเด็กๆอ่ะสายตาเราควรจะต้องอยู่ระดับเดียวกับสายตาเด็กๆนะครับอยู่ระดับเดียวกับเขาน
2: ี่คือ5ข้อปฏิบัติ
1: ใช่ครับแล้วเวลาพูดกับลูกน
3: ะ
1: พูดสั้นๆอย่าไปพูดเยอะนะครับเวลาที่เด็กๆร้องนะมีอารมณ์เนี่ยฟ ังไม่ค่อยได้ยินหรอกครับ
2: ฟังอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีภาพให้ได้ชมด้วยนะคะเรื่องของ5ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อลูกร้องไห้เอาแต่ใจกับยุทธวิธี

0: นี่5ขั้นตอนเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจนะครับนี่กำลังร้องงอแงเลยข้อ1ฮะควบคุมอารมณ์ให้นิ่งนั่งลงในระดับสายตาของลูกนี่ครับคุณแม่นั่งลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับลูกครับ2พูดกับลูกหนักหนักหนักแน่นฮะถ้าร้องไห้อยู่จะคุยไม่รู้เรื่อง
1: ฟังแม่นะฟังแม่ก่อนหนูร้องไห้อยู่เราคุยกันไม่รู้เรื่องนะไว้หนูหยุดร้องไห้แล้วแม่จะกลับมาคุยด้วยโอเคโอเคนะหนูหยุดร้องก่อน
0: สามใจแข็งฮะรอจนลูกหยุดร้องนี่สำคัญมากครับข้อนี้นี่ปล่อยเลยปล่อยให้ลูกร้องร้องอย่างโดดเดี่ยวปล่อยให้ร้องเลยโอ้โห

0: โอ้ยนี่ไม่สนใจใหญ่ดีโอ้ยข้อ4เข้าไปหาลูกให้ความสนใจชมเชยลูกหยุดร้องด้วยความอ่อนโยนครับ
1: เงียบแล้วใช่ไหมลูกแม่ใช่ไหมมาก่อนเก่งมากหนูเก่งมากลูกหนูหยุดร้องไห้หนูเก่งมากเลยไม่ต้องร้องนะลูกไม่ต้องร้อง
0: ลูกสะอื้น
1: เก่งไหมเป็นเด็กเก่งเบ้าเก่งโอเคคนเก่ง
0: และขั้นตอนที่5ฮะทบทวนเรื่องราวอธิบายเหตุผลครับ
1: เอาลองคุยกับแม่ก่อนนะแม่บอกว่าถ้าหนูอยากทำนมใช่ไหมครับให้หนูรอแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะไปชงให้นะครับ
0: ดูจาก5ข้อนี่แล้วครับคุณหมอเก๋ฮะ
2: ครับผม
0: ข้อ3น่าจะสำคัญที่สุดเลย
2: ใช่ครับ
0: สำหรับพ่อกับแม่คือตรงใจแข็งนี่แหละฮะ
2: ใช่
0: โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ฮะเคยใจแข็งยังไงกันบ้างสำเร็จไม่สำเร็จยังไงครับโอ้โหเวลาสถานการณ์ตอนนั้นเราเข้าใจเลยเชิญครับ
3: อย่างของแอนฟิลใช่ไหมคะแอนฟิลก็แม่จะบอกว่าแอนฟิลเดี๋ยวหนูเข้าไประงับสติอารมณ์ก่
0: อ
3: นถ้าหนูหยุดร้องได้แล้วเราจะมาคุยกันแม่จะยืนรออยู่หน้าห้
0: อง
3: แล้วก็ออกมายืนหน้าห้องมองนาฬิกาใจเราอยากเข้าไปแต่เราไม่ฉันต้องทำได้ฉันต้องชนะฉันต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อครับรอแม่ใจแข็งมาก
3: ใช่ไม่อย่างเดียวค่ะต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเรายอมใจอ่อนเองไงคะเราก็จะยืนว่าไม่แล้วก็มองนาฬิกาครบ5นาทีเขาจะหยุดแล้วเราก็จะเข้าไปโผล่เขาบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมแอนฟิวถ้าแอนฟิวพูดดีๆบอกแม่ด้วยเหตุผลแอนฟิวจะไม่โดนทำโทษค่อยๆบอกเขา
4: สำหรับฟาเตอร์ก็เวลาดื้อๆอย่างเงี้ยค่ะก็จับแยกมุมก็คือให้เขาอยู่ระงับอารมณ์เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ผลเพราะว่าใจแม่เอง
0: ขังเดียวจับขังเดียว
4: ใจคุณแม่เองเพราะฟาเตอร์เขาจะจับจดกับเรื่องนั้นมาก
0: ๆ
4: ก็กลายเป็นว่าเราก็จะเดินไปหาเขากลายเป็นว่าพูดกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: นานไหมคุณแม่กว่าที่เราจะเดินไปหาเขาปล่อยอยู่นานไหมคะก่อนเราจะใจอ่อน
4: ก็น่าจะประมาณ15นาที
0: โอ้ถือว่านานเหมือนกันนะฮะ
5: นานเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แต่กลายเป็นว่าเราเครียดลูกเครียดอะไรเงี้ยเอาเดินไปคุยกับลูกดีกว่าน
0: ั่นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เคยปล่อยจนถึงสุดท้ายจนลูกหยุดเอง
4: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราคิดว่าฟาเตอร์เพิ่ง3ขวบ
0: ครับ
4: กว่าๆอ่ะค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยจะโหดกับลูกเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยอมสักนิดนึงไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
0: ครับหมอเก๋ครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนมองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกจะมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจจะกระทบกระเทือนจิตใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงจะเห็นว่าเรากำลังสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมครั้งแรกๆที่เราเริ่มทำอ่ะถ้าไม่เคยทำมาก่อนนะลูกจะรู้สึกคับข้องใจมากอารมณ์มันจะรุนแรงมันจะมีทั้งเสียงก็ดังแล้วก็จะร้องก็นานแต่พอทำไปสักพักนึงเนี่ยเด็กจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเสียงจะค่อยๆเผาลงแผ่วลงทำไปหลายๆทีเนาะทำไปครั้งแรกปุ๊บเอ้าลูกร้องอะไรอยากได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ใจแข็งครั้งที่2มาก็จะเริ่มสำนึกได้แล้วว่าโอ้จะไปร้องนานเลยร้องนานก็เจ็บคอไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อาจจะแผ่วลงมานิดนึงหรือบางคนอาจจะดังขึ้นก็ได้นะครับช่วงแรกๆอาจจะดังขึ้นแต่พอเราทำไปซ้ำๆ

0: เนี่ยเด็กจะรู้ละเรียนรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เรียกร้องแบบนี้ในที่สุดพฤติกรรมพวกนี้จะหายไปเห็นครับไม่ได้ทำให้เด็กมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจเหมือนที่หลายคนเข้าใจกันเพราะถ้าหากว่ามันเกิดอย่างนี้จริงเราเห็นว่ามันจะต้องทวีขึ้นเรื่อยๆทวีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าหลายบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ควบคุมได้เนาะทำได้ใช่ไหมครับทำได้ทำได้ครับผม
1: ครับ
2: พ่อแม่ต้องสู้สู้
1: จะได้ไม่กังวลว่าโอ้ทำอย่างนี้ลูกจะมีปัญหาที่หลัง
2: ถูกต้องนะคะได้รับคำยืนยันอย่างนี้คุณจะสบายใจ
1: ครับ
2: ยังคงหนักแน่นในหนทางของตัวเองต่อไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะในการจัดการเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจโดยยุทธวิธีการคุยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายวันนี้นะคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะอ่านอย่างไรนะคะให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
0: ครับครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการสอนให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็สอนได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเราก็ไปดูซิว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างอ่ะที่มันสอนให้เด็กๆได้ฟังแล้วได้เรียนรู้แล้วเขาจะเลือกเอาแต่ใจตัวเองตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เลือกตั้งแต่เรื่องราวของหนังสือก่อนจะอ่านกันนะครับก็ดูกันก่อนเตรียมลูกเตรียมพ่อเตรียมแม่เตรียมสิ่งแวดล้อมดูซิว่าลูกพร้อมจะฟังเราไหมเพราะสิ่งที่สำคัญคือเลือกเนื้อหาของหนังสือนะครับเตรียมตัวเด็กเตรียมตัวลูกเราเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เตรียมสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เริ่มกันได้เลยครับ
1: โอเคครับ
2: ลองดูสิคะไหนมีนิทานเรื่องไหนบ้างคะ
1: คุณพ่อคุณแม่
2: คุณพ่ออาร์ต
1: สมมติว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนของลูก
2: นี่ลูกฟังนิทานเราอยู
1: ่อากาศดีบรรยากาศเงียบไม่มีรบกวนเลยเราอยู่กับลูกกลางพังเราจะเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับ
3: ยังไม่พอตูมตามร้องเอตโลจะเอาของเล่นอีกแล้วอัศจรรย์ทันใดห่านปรากฏตัวตูมคงร่ำร้องอยากได้นั่นได้นี่อยู่เรื่อยจนกระทั่งตูมตามไม่มีเพื่อนครบแล้วทำยังไงล่ะตูมตามก็กลับมานั่งคิดเอ๊จะทำยังไงดีเราคงต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วมั้งคงไม่ต้องได้นั่นได้นี่แหละเลิกนิสัยเอาแต่ใจเถอะหลังจากนั้นตูมตามกลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมขอบคุณครับ
2: คุณหมอคะนี่เห็นไหมคะสุดท้ายตูมตามก็กลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมเพราะไม่เอาแต่ใจ
0: ถูกต้องครับจริงๆถ้าหากว่าเราจะสอนลูกให้เพิ่มขึ้นนะครับคุณพ่ออาจจะเว้นจังหวะเช่นตุ้มตามเป็นแบบนี้แล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยถ้าเป็นหนูคิดว่ายังไงให้ลูกเราได้ฝึกที่จะสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็แก้ปัญหาน
2: ี่แหละค่ะเป็นเรื่องของยุทธวิธีทั้ง3ยุทธวิธีเลยนะคะทั้งเรื่องของการเล่นคุยและอ่านนะคะก็ครบถ้วนกันไปแล้วเลยหวังว่าก็จะได้นำกลับไปใช้กับลูกเวลาที่ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วลูกแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไ
1: ร
2: นะคะเพราะฉะนั้นยุทธวิธีเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได
1: ้
2: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณใช่ไหมคะครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวมากๆเลยค่ะขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับพ่อแม่ครับครอบคร
2: ั
1: วคร
2: ับ และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะคะคุณหมอเก๋นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
2: อย่าลืมนะคะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถติดตามกันได้ทาง Facebook
1: ใช่แล้วครับ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่ค่ะปัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะคะอย่าไปมองว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่าไปตัดสินเขาก่อนนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแค่เราใช้ความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจตั้งใจมั่นใจในการแก้ปัญหาเพราะว่าพ่อแม่คือคนสำคัญในการเลี้ยงดูลูกนะคะพ่อแม่ทำได้พ่อแม
1: ่สู้ๆ
2: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีท้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนู

0: ดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ครับบางคนอาจจะคุ้นชินในการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในตำราแต่วันนี้ครับการเรียนรู้ที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนการเรียนรู้ธรรมดาให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกขึ้นมาครับเขาจะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเขากันครับ

สวัสดีครับผมแดนไทยสุกำเนิดครับตอนนี้อายุ15ปีครับปัจจุบันเหรอครับก็เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นจ็อบหลักเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับคือบอร์ดเกมของผมเนี่ยครับมันเป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของบอร์ดเกมทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมเพื่อความสนุกเนาะหรือว่าแบบทำให้แบบคนเล่นรู้สึกโอเครู้สึกเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเราอยากให้คนเล่นเนี่ยได้ไปสมบทบาทเป็นคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับ

0: กมเยอะแยะเลยเนี่ยดูเกมนี้สิ
1: เกมนี้ดีครับ
0: เกมนี้ดีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากผมยังไม่เคยเล่นแหละแต่ว่าเกมมันแบบเนี่ยมันมีแบบ
0: มันมีไฟด้วย
1: ใช่ใช่เราต้องไปแอบตามป่าอะไรเงี้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงจริง
0: โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้มาเห็นบอร์ดเกมที่เยอะขนาดเนี้ยพี่ขอถามหน่อยน้องแดนไทยบอร์ดเกมเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: บอร์ดเกมมันคืออะไรเหรออืมอันนี้มันก็บอกได้หลากหลายแบบเลยเนาะว่าบอร์ดเกมมันคืออะไรแต่อันนึงที่ผมชอบมากเลยเวลาอธิบายบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไปท้าทายตัวเองครับ
0: ได้ไปท้าทายตัวเอง
1: ใช่ได้ไปลองเล่นแล้วก็ได้ไปเจอความท้าทายใหม่ๆครับเช่นเราต้องแบบวิเคราะห์วางแผนต้องแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหรือว่าเราต้องถกเถียงกับเพื่อนบางทีเราต้องแบบแสดงท่าทางเหมือนแบบเหมือนเล่นละครเลยก็ได
0: ้โอ้ที่พี่กำลังบอกคือหมายความว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีกี่แบบพอจะรู้ไหมครับ
1: มันมีกี่แบบจริงๆอันนี้ก็แบ่งได้เยอะมากเหมือนก
0: ัน เยอะมากด้วย
1: ใช่เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยแต่ว่าถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยเราก็แบ่งตามว่าแบบเราให้ใครเล่นเน
0: า
1: ะอย่างแบบเกมแบบ Family Game ก็เป็นเกมที่เหมาะกับครอบครัวหรือว่าเป็นแบบ Party Game ก็คือเกมที่แบบเล่นกับเพื่อนๆเฮฮาสังสรรค์กันอย่างเงี้ยครับ
0: เกมที่เราชอบนี่ประเภทไหน
1: เกมที่ผมชอบเหรอครับผมชอบเกมประเภทที่ต้องผมชอบ2ประเภทหลักๆนะเป็นประเภทแบบสร้างสรรค์คิดไอเดียใหม่ๆอะไร
0: ครับ
1: มันจะมีเกมนึงชื่อ Cat and Chocolate นะครับม
0: ัน
1: จะเป็นแบบสถานการณ์มาเราติดอยู่ในบ้านผีสิงอะไรเงี้ยแต่เรามีแมวเรามีช็อกโกแลตเรามีกล้วยอยู่เราต้องแบบหาทางออกจากบ้านผีสิงโดยใช้ของสิ่ง3สิ่งนี้ในการแบบหาทางออกขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราดูรู้จักเกมเยอะมากเลยนะ
1: ใช่
0: เล่นเกมครั้งแรกเมื่อไหร
1: ่เกมครั้งแรกเหรอครับผมเล่นครั้งแรกตอนประมาณป.4ครับ
0: ป.4
1: 10ขวบ
0: อุ้ย
1: ปีที่แล้ว
0: ต่างกันพี่มากเลยป.4เกมแรกให้เล่นเกมอะไรครับ
1: ผมเล่นเกม Ticket to Ride เป็นเกมแรกครับ
0: ทำไมถึงเล่นน่ะ
1: คือจริงๆผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากไปเล่นตั้งแต่แรกเน
0: า
1: ะคือม
0: ัน
1: เริ่ม
0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่ตอนแรกคือผมเริ่มจากว่าโรงผมโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติใช่ไหมครับแล้วก็มันมีแบบเหมือนเป็นคาบชมรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชมรมไหนที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันผมไม่ค่อยอินกับชมรมอื่นๆเลยอะไรเงี้ยผมเลยเจอชมรมนึงชมรมบอร์ดเกมครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรกันแน่
0: ครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วย
1: ใช่ๆๆผมก็เลยแบบลองเข้าไปดูเลยแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วครูก็ให้เล่นเกมแรกก็คือเกม Ticket to Ride เนี่ยครับ
0: พอเล่นเสร็จครั้งแรกรู้สึกไง
1: คือมันแบบมันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เล่นแต่แบบหมากรุกที่แบบโลจิหัวไปเลยผ่านหัวไปเลยเต็มที
0: ่ก็คือชอบบอร์ดเกมไปเลยวันนั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือเล่นมาเรื่อย
1: เล่นมาเรื่อยเลยครับ
0: วันนี้
1: ใช่
0: นี่คือที่เราบอกว่าเป็นเกมแรกที่เราเคยเล่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงครับพี่อยู่สมัยป.4แล้วพี่ได้เล่นเกมเนี้ยพี่ก็คงไม่ทำอะไรแล้วอ่ะ พี่คงนั่งเล่นเล่นอยู่ทั้งวันอ่ะเอามันเพลินมากเราสนุกมากตอนนี้อยากจะเล่นต่อแต่ยังเล่นไม่ได้ขอถามคำถามก่อนพี่อยากรู้ว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันแบ่งคนเล่นด้วยเหรอ
1: ครับ
0: แบ่งยังไงครับ
1: แบ่งคนเล่นมันก็คือแบ่งว่าแบบแต่ละคนมันเล่นสไตล์ไหนสายไหนอะไรเงี้ยมี strategy แบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: แบบมันแบ่งเป็น4แบบหลักๆครับ
0: 4แบบด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้มีแยกแยะ
1: ใช่ๆๆ
0: แบบที่1
1: แบบแรกก่อนแบบแรกง่ายสุดเลยก็คือเล่นตามเป้าหมายเขาเรียก achiever
0: เล่นตามเป้าหมาย achiever
1: ก็คือแบบพยายามให้ชนะ
0: ให้ได้
1: ใช่อย่างเกมที่เราเล่น Ticket to Ride เนี่ยมันก็อย่าง achiever จะเห็นเลยว่าถ้าเขาจะเล่นเกมนี้เนี่ยเขาคงจะตอบแบบตรงๆไปตามเป้าหมายอ๋อ
0: เพื่อต้องชนะให้ได
1: ้ใช่ๆๆๆแ
0: บบที่2
1: แบบที่2เรียกว่าkiller แต่ว่า killer ไม่ได้มีความหมายทางลบเนาะ killer หมายถึงว่ามันอาจจะเหมือนตรงข้ามกับ achiever
0: พวกสกัด
1: ใช่พวกสกัด
0: อย่างเช่นที่เราทำพี่ว่า
1: ใช่ๆเราไม่ได้เล่นให้เราชนะแต่เราเล่นให้แบบ
0: ให้คนอื่น
1: คนชนะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้เกมมันสนุกขึ้น
1: ใช่ๆๆเอา
0: แบบที่3อะไร
1: แบบที่3เรียกว่า socializer ครับ
0: socializer
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไรคร
1: ับ แปลว่าเขาจะเหมือนตรง

0: ภาพกับคิลเลอร์อีกทีนึงครับคือแทนที่เขาแบบจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะช่วยเพื่อนหรือเขาชอบเล่นเกมเพราะว่าเขาอยากมีประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: ก็คือคุยกับเพื่อน
2: อ๋อจริงเหรอ
1: ใช่ใช
2: ่ก็ดีเหมือนกันนะ
0: บางทีเขาก็ไม่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังกับว่าเขาจะต้องเล่นในชนะแต่ว่าเขาก็แบบโอเค
2: เล่นว่าเอนจอยว่าเอ้ยเล่นกับเพื่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่อ๋อโอเคมีแบบที่สี่อ่ะ
0: แบบที่สี่เรียกว่า explorer ครับ
2: explorer
0: ก็คือแบบพยายามแบบสำรวจวิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าจะชนะยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเช่นรอบแรกเขาอาจจะเล่นแบบสายแบบ
2: ตรงๆไปเลย
0: ตรงๆไปเลยรอบหลังเขาอาจจะแบบเล่นกักตุนไอ้พวกการ์ดพวกนี้ก่อนแล้วค่อยแบบมาลงหลังทีหลังทีเดียวอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ยก็ได้
2: แล้วพอฟังทั้ง4แบบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเลยป่ะ
0: ใช่ครับที่น่าสนใจคือแบบถ้าสมมติว่าเราลองแบบเปลี่ยนเกมไปอะสมมติตอนแรกเราเล่น Ticket to Ride แต่ถ้าเราเล่นอีกเกมนึงคนที่ตอนแรกเป็นแบบAchiever อีกเกมนึงอาจจะเป็นอีกสายนึงเลยก็ได้อ๋อ
2: จริงเหรอ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็แปลว่าคนคนนึงก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบในแต่ละเกมด้วย
0: ครับใช่ครับมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไง
2: เพราะว่าถ้าเราเล่นกับสมมติว่าถ้าเราเล่นกันสองคนแล้วเปลี่ยนเกมไปเรื่อยเราก็จะอาจจะรู้จักกันมากขึ้น
0: ใช
2: ่โอ้เอ้ยเป็นการหาเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะพาเพื่อนมาเล่นแล้วก็แบบเอนจอยกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วเราเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมกลายเป็นคนสร้างเกมได้ไง
0: มันเริ่มมาจากตอนแรกที่ผมเรียนชมรมนะที่ผมเล่าไปว่าผมเรียนชมรมทีนี้ชมรมมันไม่ได้แค่เราเล่นเกมไปแบบทุกสัปดาห์หรอกมันมีช่วงหลังช่วงแบบท้ายๆของสัปดาห์ของชมรมอะไรเงี้ยครับเขาจะให้แบบเราลองคิดเกมกันอะไรเงี้ย
2: อ๋อมีให้คิดเกมด้วย
0: แต่ว่าตอนคิดเกมเนี่ยมันก็คือคิดจากเกมเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนแค่เนื้อหาอะไรนิดหน่อยเปลี่ยนแค่ธีมเปลี่ยนแค่อะไรนิดหน่อยเช่นเปลี่ยนจากต่อเส้นทางรถไฟเป็นต่อแบบเส้นทางเรืออะไรเงี้ยอ๋อ
2: แค่เปลี่ยนธีมของเกม
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ค่อยๆสลับนู่นนี่ไปเรื่อย
0: ซึ่งตอนแรกก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เจ๋งดีแหละแต่ว่าเราอยากออกแบบกติกาใหม่เองด้วยอะไร
2: ที่มันเท่ขึ้นอะไรต
0: ่
2: าง
0: ๆใช่
2: เคยสร้างเกมอะไรบ้างครับ
0: ก็ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะแบบประมาณ30กว่าเกมเลย
2: มั้งสามสิบกว่าเกมแล้วด้วยเกมแรกที่สร้างคือเกมอะไรครับ
0: เกมเกี่ยวกับเราแบบติดเกาะอยู่อะไรเงี้ยแต่เราต้องหาทางออกให้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คล้ายๆกับ Ticket to Ride เนี่ยนะครับแต่จะแบบเราเป็นตัวเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
2: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากรู้แล้วสิครับว่าบอร์ดเกมที่น้องเขาออกแบบจะมีรูปร่างหน้าตาหรือกติกาที่ไม่เหมือนบอร์ดเกมทั่วไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามดูกันครับ

0: อันนี้คือเกมทั้งหมดที่เราทำเลยปะ
1: ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมออกแบบครับ
0: อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ใช่ใช่จริงๆอีก30กว่าเกมเลย
0: จริงวะเนี่ยประเภทเกมที่เราสร้างคือเกมประเภทไหนครับ
1: ที่ผมสร้างจะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากมันเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกอ่ะมันทำให้เราแบบจำลองประสบการณ์ได้ด้วยเราได้ไปเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราได้เป็นชาวประมงในเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ แล้วเราก็ได้ความรู้กับมันด้วย
1: ใช่
0: พอเรากลายเป็นคนสร้างเกมแล้วเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราเป็นคนเล่นเกมยังไงครับ
1: คือตอนเรามาเป็นคนสร้างเกมครับเราจะต้องมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วกันถ้าพูดอย่างนี
0: ้
1: เราไม่ใช่เก่งกว่าคนเล่นบอร์ดเกมหรอกแต่ว่าเวลาเรามองเราต้องมองในหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทด้วยว่าแต่ละคนที่เล่นจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะตัดสินใจยังไงกับถ้าผมเป็นคนเล่นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือต้องอิงกับ4แบบของคนเล่นที่เราเคยบอกโอ้โหแปลว่าต้องคิดเยอะเหมือนกัน
1: ครับอย่างเกมนี้ครับเกม Yellow Card ครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องตอนประมาณปี58ครับที่เราโดนใบเหลืองจาก EU อ่ะครับว่าเราจับปลาเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จำลองประสบการณ์ตอนนั้นว่าทำไมเราถึงจับปลาเกินขนาดกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าแบบเขาอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงเกินขนาดอะไรเงี้ยในไทยแต่ว่าเขาอยากจะสื่อสารให้กับเด็กๆเราก็เลยหาว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสารดีคอนเซปต์ของเกมนี้ครับมันคือการที่เราให้คนเล่นที่แบบไม่รู้อะไรเรื่องประมงเลยอ่ะเด็กๆที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประมงเลยไม่เคยเป็นชาวประมงไม่เคยเข้าใจว่าชาวประ
0: มงอย่างพี่แล้วคนพี่มาเล่น
1: ใช่ๆๆหรือไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเราทำยังไงให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนเป็นชาวประมงจริงๆได้ต้องไปจับปลาจริงๆอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือการเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนเราสวมคาแรคเตอร์เป็นประมงแล้วก็มาจับปลาในทะเล
1: ใช่ครับคือการจับปลาเนี่ยเราไม่ได้แบบจับไปเรื่อยๆเราเขาเรียกอะไรด
0: ีเราต้องรู้วิธีการอนุรักษ์มันด้วย
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: แต่ว่าเราไม่ได้ให้อนุรักษ์โดยการบอกว่าพี่ต้องอนุรักษ์นะพี่ถึงจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นคือเราทำให้เกมเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเหมือนในชีวิต
0: การตระหนักว่าถ้าเราเทคมากไปถ้าเราเอาปลามากไปปลาก็จะหมดทะเลอย
1: ่
0: างให้เราลองเล่นตะกี้ดู
1: ใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนน่ะต้องการจะจับปลาให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นปัญหามันเลยเกิดขึ้นนะครับว่าเรา
0: ปลาหมดทะเล
1: ใช่
0: เพราะคนเอาไปหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าพอปลาหมดทะเลแล้วสิ่งที่เราอยากให้แบบคนเกิดการเรียนรู้ต่อคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าปลาหมดทะเลปุ๊บทุกคนก็จะแพ
1: ้ใช่ถ้าปลาหมดทะเลเราก็จะแพ้ดังนั้นคนก็ต้องแบบมาหาวิธีทางแก้ว่าเขาจะทำยังไง
0: ให้ได้ปลามากที่สุด
1: ให้ได้ปลามากที่สุด
0: และไม่แพ้
1: และไม่แพ้ใช่เขาอาจจะสร้างบ้านปลาหรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการแบบลงออกเรือยังไงให้แบบทำงานด้วยกันได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะแกมีได้ตั้ง6คน
1: ใช่ครับ
0: ต้องเล่น6คนด้วยหมายความว่าถ้าทุกคนแห่จะจับปลาทั้งหมดก็หมดทะเลแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอประสบการณ์การเป็นประมงโดยที่ไม่ต้องมาเป็นประมงจริงๆ
1: ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการกับประมงไทยต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับประมงไทยยังไงเราสามารถมาวางแผนผ่านเกมนี้ได้ด้วยเช่นกัน
0: โอ้โห

0: หลังจากที่เราได้ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของผู้เล่นเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: อันนึงที่เราไปเล่นกับกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ย
0: กลุ่มเด็กอ๋อโอเค
1: เด็กประมาณแบบมีป.1ก็มีป.1ถึงป.6อะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ใช่ประถมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบแรกเขาแพ้ครับหลังจากนั้นอ่ะเขาเล่นต่ออีกประมาณแบบ6รอบ10รอบอะไรเงี้ย
0: ก็คือเล่นจนกว่าจะชนะ
1: ใช่ชนะจนกว่าจะชนะแล้วเขาทำสถิติสูงสุดนะครับแต่ละคนมีปลาเหลือประมาณ6มีปลาประมาณ60กว่าตัวโดยที่ไม่โดนใบเหลืองเลย
0: จริงป่ะ
1: จริงแล้วก็เล่นกัน6คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ๋อใช่
0: แล้วกลุ่มที่2อ่ะ
1: กลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เหล่านั้นตอนแรกเขาก็ลองเล่นไปเนี่ยรอบแรกเขาโดนใบเหลืองเลยรอบที่2โดนใบเหลืองอีกรอบนึงก็คือการโดนใบแดงใช่แพ้แบบแพ้ยับตั้งแต่2รอบแรกทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าแบบเขาต้องทำ
0: ให้ได้
1: ใช่ใช่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะเขาแพ้เกมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบร่วมกันวางแผนว่าแบบเขาจะจัดการกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยครับเขาก็วางแผนเลยว่าสามรอบแรกทุกคนต้องออกเรือคนละหนึ่งลำเพื่อให้จับปลาให้ได้น้อยที่สุด
0: ก็คือการที่เราสร้างเกมเนี่ยเราตั้งใจให้ผู้เล่น6คนเนี่ยวางแผนร่วมกันและใช้ความคิดร่วมกัน
1: ใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถโทษได้ด้วยว่าแบบคนนี้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรส่วนกลางมันไม่ใช่ใครผิดคนใดคนหนึ่ง
0: หมายความว่าประมงทุกคนก็ต้องอยากได้ปลาให้มากสุดแล้วแหละแต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้สักอย่างเพื่อให้ปลามันอยู่ในทะเลต่อไปได้ด้วย
1: ใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องจัดการร่วมกัน
0: แล้วกลุ่มที่3ล่ะครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาทำประมงเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจับ
0: ก็คือเราไปให้ชาวประมงเล่นเองจริงเลย
1: ใช่ครับเขาทำงานเกี่ยวกับการจับปลาเรื่องปัญหาของปลาทูในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปลาทูแบบ
0: น้อยลงมากใช่ไหม
1: ขนาดมันเล็กลงมากๆแล้วเขาเก็ตภาพแบบหมายถึงว่าเขารู้สึกเขารู้สึกได้เลยว่าแบบภาพนี้มันสะท้อนได้อย่างออกมาได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบอย่างปลาเล็กเนี่ยที่สิ่งที่เขาเจอคือมันชัดมากว่าแบบพออวนมันเป็นอวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอวนที่มันตาถี่เนี่ยปลา
0: ก็คือมันเล็ก
1: ใช่
0: มันเล็ก
1: มากแล้วลูกปลามันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ก็คือลูกปลาก็ติดออกมาด้วย
1: ก็ติดออกมาด้วยใช่มันก็ทำให้แบบในทะเลมันก็แบบพังทั้งหมดอะไรเงี้ย
0: อ๋อก็คือชาวประมงก็เล่นแล้วจริงๆ
1: ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาการศึกษามารวมลงในเกมอะครับ
1: คือมันเริ่มมาจากว่ากลุ่ม Discovering Game ของเราเนี่ยครับเราก็มองนะว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สนุกมากแต่ว่าเราคิดว่ามันสื่อสารเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ด้วย
0: อันนี้คือกลุ่มในโรงเรียนของน้อง
1: ไม่ครับเป็นกลุ่มที่แบบผมทำกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนคร
0: ับ คือกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองด้วย
1: ใช่ครับเรามองว่าเกมมันสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องราวได้ดีมากกว่าเครื่องมือแบบโดยผ่านการเล่าด้วยหนังสือหรือเล่าด้วยอะไรที่มันไม่มีความรู้สึก
0: เพราะคนบางคนมองว่าอ่านหนังสือน่าเบื่อใช่ไหม
1: ใช่มันไม่รีเลทด้วยครับ
0: มันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกลงไปอยู่กับเพื่อน
1: ใช่ครับเราก็เริ่มต้นสร้างเกมที่มีการเรียนรู้เข้ามาใส่ด้วยแต่ตอนหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนว่าเราไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างเกมเพื่อมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยครับมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานั้นจริงๆ
0: ประสบการณ์ร่วมนะ
1: ใช่ใช่ต้องเน้นย้ำประสบการณ์ร่วม
0: ตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนอยู่หรือเปล่าครับ
1: ตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ในตามระบบอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้ว
0: เรียนอยู่ในระบบเราเป็นโฮมสคูลถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เรียนยังไงครับโฮมสคูลเนี่ย
1: คือของผมมันเรียนโฮมสคูลในแบบที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลเนาะมันก็ขึ้นกับกศน.อีกทีนึงอะถ้าพูดง่าย
0: ๆแล้วเราเรียนยังไงเรียนยังไง
1: ให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติ
0: ครับ
1: แต่เอาห้องเรียนออกไปเอาคุณครูออกไปมีแค่เราหนังสือแล้วก็ข้อสอบทุกๆเทอมเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปทำข้อสอบอะไร
0: ก็คือเราเรียนเองเลย
1: ใช่ใช
0: ่พ่อแม่ไม่ได้ช่วยไหม
1: พ่อแม่ก็ช่วยบ้างตอนเทอมต้นๆแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มอ่านหนังสือเองหาข้อมูลอื่นๆเอง
0: ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากตัวเราเอง
1: ครับผมเป็นคนที่แบบไปเสนอคุณพ่อเองเนาะว่าเราผมอยากออกมาเรียนแบบโฮมสคูลพอดีไปได้ยินจากพี่คนหนึ่งมาว่าแบบมันน่าสนใจมาก
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ12ครับ
0: อายุ12ป.6
1: เราก็เลยไปคุยกับพ่อว่าเราอยากจะออกมาคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ก็โอเคกับการที่เราออกมาจากโรงเรียนปกติแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูล
0: เขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอ
1: คือเขาก็จะบอกว่าแย้งก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็อาจจะกังวลนิดหน่อยเราก็เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเป้าหมายว่าการออกมาโฮมสคูลครั้งนี้เราต้อง
0: ผ่านม.6ไปให้ได้ใช่เข้ามหาลัยให้ได้
1: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือเราคุยกันอีก4หัวข้อหลักๆที่แบบเราคุยกันว่าแบบเราเป็นเป้าหมายอะไรเงี้ย
0: เรามีหัวข
1: ้
0: อ
1: ใช่ๆ
0: ตลอดเลยนะ
1: เช่นเราต้องเป็นผู้ประกอบการให้ได้จากการที่เราออกมาเรียนแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ย
0: ฮะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้วเจ้าของบริษัท Discovering Game
0: โอเคอันที่2
1: เป็นเราต้องพัฒนาในสิ่งที่เราชอบ
0: ก็คือเรื่อง
1: บอร์ดเกมเนี่ยแหละเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันที่3คือการที่เราต้องไปเจอคอนเนคชั่นใหม่
0: ๆครับ
1: ซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเราก็เจอผมก็เจอหลากหลายคนมากเลยไม่ใช่แค่แบบวงการด้านการแบบเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องการละครเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอื่นผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
0: ข้อที่4ล่ะ
1: ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เหมือนตรงข้ามกับข้อ2เลยก็ว่าได้ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนแทนที่เราจะไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือเราต้องการอะไรเราไม่ได้พัฒนาของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ชอบเราต้องไปเป็นเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไง
0: เพื่อที่จะทำเกมออกมา
1: เพื่อที่จะทำเกมออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจว่าตัวเราเองเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้หา
0: ก็คือทดลองและหาอะไรใหม่ๆไปเรื่อย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือแบบว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างที่เราชอบอีกก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ใครที่เคยมองเกมเป็นแค่ความสนุกความบันเทิงเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างจากเดิมไปและช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงเกมและการเรียนรู้ในวัยรุ่นกันครับ

0: ครับในช่วงนี้ของรายการเจนวายก็อยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับตะกี้ครับผมได้เจอน้องแดนไทยน้องแดนไทยเนี่ยเขาอายุแค่14ปีเองเขามีความคิดคำพูดคำจาที่โตมากแล้วเขาเจอในสิ่งที่เขาชอบในเร็วมากคือเขาชอบเล่นบอร์ดเกมครับคุณหม
2: อ
0: และตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักสร้างบอร์ดเกมเลย
2: สุดยอดเลย
0: แต่คนบางคนยังมองว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณหมอคิดว่ายังไงครับ
2: โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนาะคือเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วทำให้เกิดแค่ความสนุกแต่จริงๆมันทำให้พัฒนาวิธีคิดเนี่ยเยอะมากมันทั้งเรื่องของหลายเกมก็พัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห
0: ์
2: หลายเกมพัฒนามาแล้วทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์หลายเกมทำมาแล้วสร้างเรื่องของการสื่อสารคือโหแบบจริงๆบอร์ดเกมเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้อันหนึ่งเลยที่แนะนำ
0: ลูกหมอเล่นไหมครับ
2: เล่น
0: เล่น
2: เล่นตั้งแต่เล็กด้วย
0: เล่นแต่เล็กด้วยโอ้ย
2: แล้วก็จริงๆเราเห็นเลยว่าโหแบบเอาจริงแค่นั่งรอที่จะยังไม่ถึงตาเราแล้วเราต้องรอเนี่ยโอ้โหมันฝึกเรื่อง EF เยอะมากมันฝึกเรื่องเซลฟ์คอนโทรลมันฝึกว่าทำงานถึงจะไม่โวยวายว่าจะถอยลูกเต๋าแล้วเนี่ยอันนี้บอร์ดเกมมันก็จะพัฒนาเพื่อจะฝึกเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลด้วยเนาะมันฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเกมมันเป็นอะไรที่บางทีมันก็คอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เนาะแล้วมันก็ฝึกเรื่องความจำด้วยหลายเกมเนี่ยมันฝึกเรื่องของความจำใช้งานมันฝึกเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องจำได้ว่าใครเปิดอะไรไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับใครเท่าไหร่โอ้โหมันคิดเยอะมากเพราะฉะนั้นบอร์ดเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ฝึกวิธีคิดฝึกการทำงานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
0: เยอะมาก
2: เล่นกับที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเวลาแห่งการแบบแห่งความสุขอ่ะโอ้ลูกหมอก็ชอบเล่นมากเลย
0: แต่เกมของน้องแดนไทยเนี่ยเขาที่อิงกับการศึกษาแล้วก็สถานการณ์จริงเขาสร้างเกมที่แบบช่วยให้ชาวประมงรู้วิธีการผันเปลี่ยนการจับเข้าไหลถึงจะพอดีอะไรเงี้ยครับ
2: ซึ่งจริงๆมันคือการจำลองชีวิตอ่ะเวลาที่เราได้ฝึกจำลองและตัดสินใจและเลือกฝึกวางแผนฝึกจัดการอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาพจำลองของชีวิตเน
0: ี่
2: ยมันก็ง่ายที่มาถึงเวลากับชีวิตจริงเราก็จะมีหลักคิดวิธีคิดทักษะบางอย่างที่เราติดตัวมาจากการเล่นเกมเช่นเกมบางเกมมันทำเพื่อร่างการทำงานเป็นทีมเราจะตกลงกันยังไงเราจะคุยเพื่อให้ได้โซลูชันที่เราก็โอเคเพื่อนก็โอเคได้ยังไงเงี้ยคือมันก็คือสิ่งที่ติดตัวเราแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงมันสำคัญขนาดหมอพูดว่าเด็กทุกคนควรเล่นบอร์ดเกม
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: ก็มันเป็นการเล่นแบบนึงที่จะบอกไงเหมือนเด็กเล็กที่คุณควรเล่นจ่าเอกกับลูกอ่ะเด็กทุกคนควรผ่านการเล่นบอร์ดเกม
0: รุ่นผมอ่ะไม่ทันผมจะมาม
2: ีเกมเสร็จที
0: อันนั้นก็ถือว่า
2: เป็นบอร์ดเกม
0: ม
2: ีอ
0: ยู่เกมเดียวคุณหมอ
2: เออจริง
0: สมัยนั้น
2: จริงนะพอเป็นพ่อแม่เราก็นึกว่ามีบอร์ดเกมอะไรให้เล่นเราก็เล่นแต่โดมิโน
0: ได
2: โง่เกมเสร็จทีโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้มันบอร์ดเกมมันเยอะมากแล้วพอเรารู้จักโลกของบอร์ดเกมเนี่ยมันแบบมันเจ๋งมากเลยอย่างตอนนี้ลูกหมอชอบเล่นอันนึงเกมออฟไลฟ
0: ์ออฟเกมออฟไลฟ
2: ์ใช่แล้วผมมันมีแบบฝึกวิธีคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะเรียนก่อนหรือจะทำงานก่อน
0: โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: แล้วเด็ก6ขวบต้องคิดอ่ะว่าการเรียนก่อนดียังไงสมมุติว่าคุณเรียนก่อน
0: ครับ
2: คุณเรียนก่อนพอตอนจบคุณจะได้เงินเดือนที่อาจจะแบบด
0: ี
2: กว่าหน่อยนึงแต่ถ้าคุณตัดสินใจทำงานเลยก็ได้คุณก็จะได้เงินเดือนเลยคุณก็จะมีเงิน
0: ไว้เลยอาจจะน้อยกว่า
2: อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ก็เป็นการจำลองชีวิตจริงๆเลย
2: เออใช่แล้วถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเรียนต่อไหมถึงทางแยกนี้ละคุณอยากเรียนต่อเพื่อเพิ่มเงินเดือนชีวิตคุณไหมหรือคุณอยากจะทำงานต่อสิ่งที่มันจะได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่การแบบแก้ปัญหานั้นน่ะแต่มันได้ทักษะการคิดที่จะเอาไว้ใช้กับการเจอปัญหาจริง
0: คุณหมอครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับน้องแดนไทยเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะออกไปที่แบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
2: แดนไทยนี่เขาไม่เรียนตามกระแสหลัก
0: ใช่เขาเป็นโฮม
2: สกูลแล้วก็แล้วก็มีคุณพ่อก็ซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้เลือกทางที่เขาอยากเลือก
0: เนี่ยแบบเนี้ยอย่างนี้เด็กไทยทุกคนควรไปโฮมสคูลไหมครับ
2: เด็กไทยที่เอาจริงมันก็เป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่เลือกได้นะโดยเฉพาะกับเด็กที่การศึกษากระแสหลักอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นหมอคิดว่าโฮมสคูลเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่เลือกได้แต่ว่ามันก็อาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นความพร้อมของพ่อแม่
0: เพราะว่าพ่อแม่ต้องพร้อมด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พ่อแม่ก็ต้องพร้อมด้วยที่จะซัพพอร์ตในรูปแบบนี้แล้วก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าลักษณะของเด็กด้วยเด็กบางคนเนี่ยสามารถรับผิดชอบตัวเองได้สามารถที่จะมีความรับผิดชอบได้ดีการทำโฮมสคูลเนี่ยก็เป็นทางที่โอเคเลยเด็กบางคนนี้แบบความรับผิดชอบตัวเองยังทำไม่ได้งั้นการโฮมสคูลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมันเป็นความเหนื่อยของพ่อแม่ด้วยนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่หมอคิดว่าเลือกได้แล้วก็เราก็ต้องมองว่าเราการศึกษาเรา เป้าหมายของการศึกษาคืออะไรเป้าหมายการศึกษาคือการเรียนรู
0: ้
2: เนาะทักษะบางอย่างเพื่อให้เรารู้จักตัวเองค้นพบตัวเองการศึกษาที่จะทำให้เราเกิดงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือมองเห็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเพื่อจะได้ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราได้มี meaning of meaningful life คือเรามีความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนบางคนเนี่ยอันนี้มันก็สุดท้ายมันจะกลับมาที่ fulfill ที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทำสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันก็ควรจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้การเจอตัวเองทักษะที่เราถนัดแล้วก็พัฒนาเรื่องของการที่เรามองหาเห็นช่องทางในการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกไม่ใช่แค่การศึกษาที่จะทำให้เราได้ปริญญาเพราะพ่อแม่ต้องเข้าใจคำว่าการศึกษาให้ถูกว่าเราจะส่งลูกไปเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราเป้าหมายคืออะไร
0: โค้ชส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าเอาจริงนะในยุคสมัยของผมอะเรียนเพื่อ
2: ได้ปริญญา
0: เอาปริญญามาเพื่อไปทำงาน
2: เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจได้มีลูกได้มีลูกมันรับปริญญาถ่ายถือดอกไม้อะไรเงี้ย
0: จบแล้วลูกจบแล้ว
2: แต่ตอนนี้คนถือปริญญาแล้วไม่มีงานเนี่ยเยอะมากคนถือปริญญาแล้วได้งานแต่ไม่มีความสุข
0: ก็เยอะมาก
2: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการศึกษาที่ดีเราจะรู้ว่ามันคือการทำให้เราค้นพบตัวเองและมีทักษะที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักหมายว่าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษาที่ดีมันโฮมสคูลของหลายคนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่แดนไทยเขาเจอเนี่ยหมอคิดว่านี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่า
0: หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนในตำราเดียวครับรายการเจนวายก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนึงนะครับที่ให้ข้อมูลดีกับเราครับ
2: ยินดีค่ะ
0: ผมแล้ววันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึง 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใส่พริกไทยดีกว่าลันลันลันลันลันโอ้ยยังยังยังไม่ได้โอ้ยทำไมนะทำไม
1: ทำอะไรอยู่เหรอข้าวสวย
0: กำลังทำต้มยำกุ้ง
1: ดูน่ากินนะ
0: ข้าวสวยพยายามลองทำดูแต่ลองชิมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยไม่รู้ขาดอะไรอ่ะข้าวสวยว่าจะไม่ทำแล้วล่ะ
1: ใจเย็นนะข้าวสวย
2: พวกเราเมื่อกี้เจอนี่ที่หน้าบ้านละ
1: สแนปปี้ต้องการให้ช่วย
0: ใครเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เดาว่าเขาคงมีเรื่องเดือดร้อน
2: ไปช่วยกันไหมล่ะ
1: อืม
0: งั้นเดี๋ยวข้าวสวยเก็บของแล้วตามออกไปนะ

0: ทุกคนมีอะไรให้รับใช
1: ้คุณยานครับช่วยดูกระดาษนี้หน่อยได้ไหมว่ามาจากไหน
2: ช่วยหน่อยนะคะ
0: ได้เลยรอสักครู่ขอชิมก่อนนะโอ้มีกลิ่นของแครอทท
2: ำไมมีกลิ่นแครอทล่ะ
0: พร้อมแล้วล่ะสิเดินทางได้

0: โอเคลุยกันเลยพวกเรา
1: โอเคโอเค
0: นั่นนั่นไง What is it

0: วัสดีฉันคือ Snappy
1: Snappy
0: ฉันคิดว่าพวกเธอจะมาฉันก็เลยออกมาอยู่แถวนี้เป็นประจำและพวกเธอก็มาฉันจำจดหมายนั้นได
1: ้แล้วรู้จักพวกเราได้ยังไงคะ
0: ก็พวกเธอน่ะดังจะตายชอบช่วยคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหมูหยอง
1: ผมไม่เอกครับ
0: อ้าวเหรอขอโทษทีฉันว่าเชิญทุกคนในบ้านฉันก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
1: มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับคุณกระต่าย
0: คือเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกเลย

ฉันได้เจอกับกระต่ายสาวนางหนึ่งเธอน่ารักมากแต่เธอเป็นคนน่ารักเลยมีคนมาชอบเธอมากเธอจึงบอกไปว่าถ้าชอบเธอจริงเธอจะแต่งงานกับคนที่หาสายรุ่งงามมาให้เธอกระต่ายอื่นได้ยินก็พากันถอด

ี่เราก็เดินกันมานานแล้วนะว้าวทุกคนWhat is it?

0: A rose.
1: Wow. Ouch. Ow. Ow.
2: เฮ้ยดาวี่นะดาวี
0: ่ Ow.
2: เจ็บไหมอ่ะ
3: เข้าสวยทำอะไรอยู่เหรอ
2: ฮะนี่ไงคะสวยไหมWhat is it?

0: คุณกระต่ายสาวยังไงล่ะคะ
1: เฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดา
0: อยู่แล้วย่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: แหวนก็มีแล้วทีนี้เราจะไปหาสายรุ้งที่ไหนล่ะ
3: เฮ้ยหิวน้ำมากเลย
2: ด้านหน้าเป็นลำธารไปพักผ่อนที่นั่นกันก่อนดีไหม
4: ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยจะได้เล่นน้ำ
4: อ้าวนั่นนั่นคุณช้างเดี๋ยวผมลองไปถามดูดีกว่าคุณช้างครับพอจะทราบไหมพวกผมจะไปหาสายรุ้งมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่มีหรอกเธอแล้วสายรุ้งมาเกิดตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่หน้าฝนด้วย
4: อืม
0: ว้าแย่เลยนะคะ
1: เฮ้ยขอล้างหน้าก่อนละไม่ไหวแล้ว
0: ไอ้สดชื่น
1: ฮะทุกคนดูนั่นสิ
5: What is it

0: A rainbow.
1: โหยเจอเข้าจนได้
2: ไม่อยากจะเชื่อเลย
3: คุณช้างครับช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
2: สบายมากเรื่องแค่นี
4: ้สแนปปี้ไม่นึกว่าเธอจะทำได้จริงๆอ่ะ
2: ก็เพื่อเธอและเพื่อนๆก็ช่วยกัน
4: ฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสายลุงนั่นหรือว่าแหวนนี่หรอก
2: อ้าวแล้วเพราะอะไรเหรอ
4: เพราะการกระทำของเธอความพยายามของเธอไงล่ะ
0: เฮ้ยฉากเนี้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
5: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

It's a ring.

0: rainbow. A ring, a rose, a rabbit, a rainbow.
1: เราสองคนต้องขอบใจพวกเธอมากนะ
2: ค่ะพวกเรายินดีค่ะ
3: ได้ผจญภัยมากเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
4: Let's play
5: What is it
4: Ring Rabbit. Rose. Good job.
5: What is it?
4: Rabbit.
2: เก่งจริงๆเลยแฮะเพื่อนๆวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวออกมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับติดกันเรียบร้อย

0: แล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง

คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ใส่พริกไทยดีกว่าลันลันลันลันลันโอ้ยยังยังยังไม่ได้โอ้ยทำไมนะทำไม
1: ทำอะไรอยู่เหรอข้าวสวย
0: กำลังทำต้มยำกุ้ง
1: ดูน่ากินนะ
0: ข้าวสวยพยายามลองทำดูแต่ลองชิมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยไม่รู้ขาดอะไรอ่ะข้าวสวยว่าจะไม่ทำแล้วล่ะ
1: ใจเย็นนะข้าวสวย
2: พวกเราเมื่อกี้หมูหยองเจอนี่ที่หน้าบ้านละ
1: สแนปปี้ต้องการให้ช่วย
0: ใครเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เดาว่าเขาคงมีเรื่องเดือดร้อน
2: ไปช่วยกันไหมล่ะ
1: อืม
0: งั้นเดี๋ยวข้าสวยเก็บของแล้วตามออกไปนะ

0: ทุกคนมีอะไรให้รับใช
1: ้คุณยานครับช่วยดูกระดาษนี่หน่อยได้ไหมว่ามาจากไหนอ่ะ
2: ช่วยหน่อยนะคะ
0: ได้เลยรอสักครู่ขอชิมก่อนนะโอ้มีกลิ่นของแครอทท
1: ำไมมีกลิ่นแครอทล่ะ
0: พร้อมแล้วล่ะสิเดินทางได้

0: อเคลุยกันเลยพวกเรา
1: โอเคโอเค
0: นั่นนั่นไง What is it
1: A rabbit A rabbit
2: สวัสดีคือ Snappy
0: Snappy
2: ฉันคิดว่าพวกเธอจะมาฉันก็เลยออกมาดูอยู่แถวนี้เป็นประจำและพวกเธอก็มาฉันจำจดหมายนั้นได
0: ้แล้วรู้จักพวกเราได้ยังไงคะ
2: ก็พวกเธอน่ะดังจะตายชอบช่วยคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหมูหยอง
3: ผมไม่เอกครับ
2: อ้าวเหรอขอโทษทีฉันว่าเชิญทุกคนในบ้านฉันก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
3: มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับคุณกระต่าย
2: คือเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกเลยฉันได้เจอกับกระต่ายสาวนางนึงเธอน่ารักมากแต่เธอเป็นคนน่ารักเลยมีคนมาชอบเธอมากเธอจึงบอกไปว่าถ้าชอบเธอจริงเธอจะแต่งงานกับคนที่หาสายรุ่งงามมาให้เธอกระต่ายอื่นได้ยินก็พากันถอดใจกันหมดเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
0: เฮ้ยประทับใจจังค่ะ
3: หนักเอาการจะหาสายรุ้งจากไหนล่ะครับ
2: นั่นสิแหวนแต่งงานก็ยังไม่มีเฮ้ยคิดแล้วกลุ้ม
0: เราก็ไปหาสายรุ้งกันเถอะเฮ้ยจะไปหาที่ไหนล่ะหมูหยองก็ที่ไหน

ี่เราก็เดินกันมานานแล้วนะว้าวทุกคนWhat is it?

0: A rose.
1: Wow.
0: Ouch. Ow. Ow.
2: เฮ้ยดาวี่นะดาวี
0: ่ Ow.
2: เจ็บไหมอ่ะ
3: เข้าสวยทำอะไรอยู่เหรอ
2: ฮะนี่ไงคะสวยไหม
4: What is it?

0: อคนกระต่ายสาวยังไงล่ะคะ
1: เฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดา
0: อยู่แล้วย่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: แหวนก็มีแล้วทีนี้เราจะไปหาสายรุ้งที่ไหนล่ะ
3: เฮ้ยหิวน้ำมากเลย
2: ด้านหน้าเป็นลำธารไปพักผ่อนที่นั่นกันก่อนดีไหม
4: ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยจะได้เล่นน้ำ
4: อ้าวนั่นคุณช้างเดี๋ยวผมลองไปถามดูดีกว่าคุณช้างครับพอจะทราบไหมพวกผมจะไปหาสายรุ้งมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่มีหรอกเธอแล้วสายรุ้งมาเกิดตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่หน้าฝนด้วย
0: อืมว้าแย่เลยนะคะ
1: เฮ้ยขอล้างหน้าก่อนละไม่ไหวแล้ว
0: ไฮ้สดชื่น
1: ฮะทุกคนดูนั่นสิ
5: What is it

0: rainbow. A rainbow.
1: โหยเจอเข้าจนได้
2: ไม่อยากจะเชื่อเลย
3: คุณช้างครับช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
2: สบายมากเรื่องแค่นี
4: ้สแนปปี้ไม่นึกว่าเธอจะทำได้จริงๆอ่ะ
2: ก็เพื่อเธอและเพื่อนๆก็ช่วยกัน
4: ฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสายลุงนั่นหรือว่าแหวนนี่หรอก
2: อ้าวแล้วเพราะอะไรเหรอ
4: เพราะการกระทำของเธอความพยายามของเธอไงล่ะ
5: เฮ้ยฉากเนี้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
6: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

0: rainbow. A ring, a rose, a rabbit, a rainbow.
1: เราสองคนต้องขอบใจพวกเธอมากนะ
2: ค่ะพวกเรายินดีค่ะ
3: ได้ผจญภัยมากเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
4: Let's play
2: What is it
4: Ring Rabbit Rose Good job
2: What is it?
4: Rabbit Ring Rainbow Good job
2: เก่งจริงๆเลยฮะเพื่อนๆวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับเพิ่มกับตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้
2: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหม

0: ครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: ยเฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
2: หน
1: ู
2: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

0: กึกว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กคงจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
1: กล้วยอีกแล้วเหรอ
2: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
3: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
0: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
2: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
4: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
3: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
0: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
4: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
0: มีเหรอคะ
4: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
3: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอร์ไรที่พวกลูกกินกันนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
0: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
3: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
4: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
0: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
4: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
0: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
3: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานๆมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
0: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
4: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
0: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่ๆๆๆๆที
4: นี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
0: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
4: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
0: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
0: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
4: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
0: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
4: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
5: ลับมาแล้วจ้า
3: เอ๊ะนี่มันอะไร

0: คะเนี่ย
1: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
0: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
2: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
0: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้น

0: ไม่ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
0: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
2: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
0: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้มันเปลืองตังค์อยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
2: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: นูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างงั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
0: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้วโอ้โห
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: จำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปน่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเป็นสติ๊กเกอร
4: ์การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
4: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15 นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า

0: ลุยเลยลุยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
2: เดี๋ยวสิจ๊ะกุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงสูงพวกแป้งแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
2: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
2: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
3: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
3: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
2: สู้คุณนะจ๊ะลูกแม
4: ่หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือเนื้อนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
0: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
0: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
4: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
1: เ
4: อนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานนึงมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือ
1: ใช่ไหมคะในที่สุดความฝันขังกึกก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ยอ ขับใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วกันค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋า บ๊ายบาย

0: อนศิลป
1: ์แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับเรามาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำแล้วก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมุติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้ว

0: ก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับรอให้แห้งก่อนนะครับไม้พรมมาแล้วก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับอันนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้ง

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เวกกี้

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

เอ๊ะเอ๊ะลัคกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลัคกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: คุณปู
1: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี้ยฟักทอง
0: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
1: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
0: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
0: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับผม
1: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากฮะทำไมยังไม่อีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆนะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟังของเร็วเข้าเอาช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยเร็วทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู
1: ่
0: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับปูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
2: ขอบใจนะฟักทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
3: เย้

B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๋งั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้
0: ขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: น่าสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าเนาะ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
0: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
0: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพด
4: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
7: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
7: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองนั่นเหรอ
5: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึง

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
4: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนเจ้าแย่แล้วพวกเราต้องมุ่งไปแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จังเงยเ

0: เสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณโป

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: ยเฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เ

0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรก

0: ีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะฮะ
2: ยังตื่นเต้นอยู่นะเฟย่า
3: ต
2: ื่
3: นเต้นค
2: ่
3: ะ
0: ยังตื่
3: นเต้นอยู่ค่ะ
0: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
3: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
0: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Power Pup พิมพ์ครับแม่ปอและน้องเพียงในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
5: มากค่ะ
0: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
5: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
0: ไม่ยอมนะ
5: ใช่
0: ไปปรึกษาไงบ้าง
5: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
0: ครับ
5: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
0: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
5: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็ก
0: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพ
5: ื่
0: อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
4: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
3: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้เลยฮะอู้สวยจังเลย
3: I drink a pink like you stop pink when she stop pink when she stop pink when get chicken she call like poof poof poof chicken she call like she stop pink when she stop pink when she stop pink when get chicken she call like poof poof poof chicken she call like
0: โอ้โหแล้วเรียนเดือนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
3: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
0: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
3: อยากเป็นค่ะ
0: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเหมือนไรนะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเข็นครับเข็นครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
5: มีร้องเพลงกับเต้นค
0: ่
5: ะ
0: เต้นได้ไหม
5: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
5: เริ่มเลยนะคะ
0: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย 100,000 บาทครับผมโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
6: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
0: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมคะ
5: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักแล้วคุณแม่
4: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
0: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมครับ

0: เกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: กันเลยมั้งเยอะๆๆหาย
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: พิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอยู่นะฮะนี่ยังไปท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
2: คุณแม
1: ่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับข้อ2อยู่นะฮะ
0: ข้อ2
1: แม่มาแล้วนะฮะข้อ1นะฮะเอาละครับ
2: โอ้โหเรียนเต็มหัวจกชัดเลยนะเนี่ย
1: เอาละคุณแม่มองแล้วพี่นี่พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: าล่ะครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้นะครับผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อ2กดกดนั่นล่ะครับ
1: เลือกกัน
0: หูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช่เต้นหน่อยใช่เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกรู้ฮะคุณลูก
2: ได้ไหม
0: เอาละ
3: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
2: ได
3: ้
2: ไหม
3: ได้แล้ว
2: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
0: โอเคสลับสลับสลับเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนจูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่อันว่าฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพิมพ์ตอนนี้นี่

0: ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนจูรี่กำลังนำนะฮะใจเย็นฮะคุณแม่
1: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้นี่กดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
2: เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเด่นนะฝั่งรุ่นเป็นไง
1: ตบมือซึ้งโอเคอย่างนี้นะดูนะ
0: นี่นะดูนี
2: ่ตบมือซึ้งโอเค
0: โอ้ยได้จังเลยตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
2: โอเค
0: ผ่านมา
1: ครับอันนี้3อันนี้3ใช่อันนี้3
2: ข้อ3
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุมๆ
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
4: อันนี้2
0: นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
1: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
1: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: ไม่ใช่ใจเย็น
4: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอา
1: อยู่นี่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ
3: เล่นกับไปเอ็ดที่ส
0: ี่ได้ไหม
1: ต่อเลย
4: อันนี้ท่าอะไร
0: ตอนนี้ท่าอะไรอันนี้ท่าแรก
4: พอแล
3: ้
4: ว
3: ที่สอง
0: ได้แล้วกดจริงเลย
4: โอเค
0: อันไหนไปเลยเอาสลับ
4: อันนี้สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้า
4: สี่นะ
0: ไม่เป็นไร

0: ุ้ยทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่แหละคุณแม่หนูเก่งๆนะเอาเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหม
1: ท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: ต้องไปด้วยกันบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่น
1: ี่แม่ที่ไม่รู้เรื่อง
0: แม่เต้นเต้นนี่ใจเย็นๆสิลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหม
2: ไม่ใช
3: ่ไม่ใช่ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
0: เหมือนกัน
1: ท่าแรก
0: ท่า
1: แร
3: กเด็กไม่ได้ไหมเซย่าท่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันยุบยุบยุบเงี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่
0: เอาใหม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ลองท่า
0: ใหม่ดูใหม
1: ่เออท่าแรกได้แล้วท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองอะไรแม่ฟอน
0: ท่าที่สองอะไรแม่อ
3: ย่างนี้
0: อย่างนี้
2: นี่ขึ้นบนใช่ไหม
1: ใช่
2: ใ
0: ช่ไหมใช่ไหม
1: อันเฟสเฟสเฟส
2: ข้างล่างข้างล่างฟอน
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: โอเคนะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ท้าย
0: เล่นกันเป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แล้วเดี๋ยวเอาใหม
0: ่เอาใหม่เอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง
0: เดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวนะมาแล้วจิ๊บจิ๊บ
2: ได้ไหม
0: ดูท่าอะไร
1: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
1: เร็ว
0: เอาเลยครับเร็วฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะเพราะว่าพับอย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้อันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: โอ้ยตื่นเต้นเซฟไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะ
1: เสร็จแล้ว
0: ปรบมือเราไม่รู้นะฮะว่าข้างในจะถูกจะผิดยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่คุณได้ 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค
0: ่ะไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว
1: ้เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub พิมพ์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี
2: ้ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะเอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากคุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุคไอทีของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มีแล้วครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็เลยนะครับ
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับ
3: เกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
8: หนูดีทำได
7: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
8: หนูดีทำได
7: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
8: หนูดีทำได
7: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
8: หนูดีทำได้
7: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
8: หนูดีทำได
7: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
8: ่หนูดีทำได
7: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
8: หนูดีทำได
7: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
8: หนูดีทำได้
7: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
8: หนูดีทำได
7: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
8: หนูดีทำได
7: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
8: หนูดีทำได้
7: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ข
1: อบค
0: ุ
1: ณนะ
0: ครับ10 บาทค่ะ
1: เดี๋ยวให้หลังฉากนะคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: แล้วก็พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตั้ว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็ม
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตั้วหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยพี่ตั้วประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกเนี่ยแหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สำลีนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะ
3: ค่ะ
0: มันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ
3: ค่ะ
0: มันคืออะไรค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
3: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทยเนอะ
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ ของเราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
3: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
3: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้ด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนอะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
2: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
2: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
2: อะไร
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ยสามอาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
3: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอ่ะ นะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
0: ค่ะ
3: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
3: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
3: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
3: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
3: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
3: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
3: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมที่หาทางออกได้แล้ว
3: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำให้บอกฝ้ายต้องบรรดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาจะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเนี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จะผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็ อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่าร
3: ู้ว่าม
2: ี
3: พ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
2: จริงๆพ่อให้นะก็จะไปบอกพ่อแม่ที่พ่อเขายังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
4: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
5: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40 ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
6: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
5: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
6: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ วีนพวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่กรไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่กรก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่กรเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่กรคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
7: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่กรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
7: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
6: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อ่ะค่ะ
2: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
6: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็คือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
2: ค
6: ุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
2: อันดับแรกในสถานการณ์เนี้ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
6: ค
2: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันหนึ่งลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำ นะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
7: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
8: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
7: ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
8: ค
7: ่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้การของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
4: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลจากภาควิชาสดศรนาศิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อาจาร
0: ย
1: ์
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี้คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข 2,070 นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023547105นะคะส่วนในแฟนเพจรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับราย

0: ละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดๆขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ022011219 022011229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข022004208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
1: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเขาเรียกคอนแทคเดอร์มาไทติสน่าจะเป็นผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการ
0: ติดเชื้อไหมคะอาจารย
1: ์คือมันอาจจะเป็นจากเคยถูกแมลงกัดหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วก็ไปเกาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตำแหน่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเดียวก็อาจจะนึกถึงอะไรที่มีการระคายเคืองบริเวณแน่นมีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องนึกถึงพวกแบบโดนอะไรที่มันระคายเคืองโดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณนั้นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าจะเอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
0: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะ
1: เนาะเพราะว่าไม่น่าร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื้อรัง
0: ครับค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ครบถ้วนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอดูนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้ถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด -19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด -19 มันส่วนผสมอะไรนี่คนละอย่างกันไหมคะ
1: จริงไวรัสคนละตัวนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับก็คือถ้าเป็นโควิดก็คือจากโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะการที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในโควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิ๊บรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่น เวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะอาจารย์กิฟต
2: ์คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะ
0: ค่ะ
2: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคัดคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตราย

0: อะไรในนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
2: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
1: อันนี้ผิดปกติแล้ว
2: อันนี้ต้องระวังแล้วว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณออนชพรนะคะคุณณัฐดานะคะฝากสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์โจ
3: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า140 90ครับซึ่งก็ต้องถามว่า
1: 132
3: 132แล้วก็
1: ตัวล่าง91ค่ะ
3: 91ก็คือเขาอาจจะเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุมพฤติกรรมหรือว่าไม่คุมอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเย็นแล้วลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140 90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นมันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักควบออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มี work life balance ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
1: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจะไปสูง
3: มาเตือนแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: มาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นไปปรับพฤติกรรมนะคะ
3: ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถซื้อมันไม่สามารถทำแทนได้ครับ
1: นะคะคุณพิมพัฒน์นี่ครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิ๊ฟจากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันแล้วมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิ๊ฟ
2: ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
1: ้ค่ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยมุดออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกแล้วมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
1: ค่ะ
2: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
1: ็
2: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่าหนึ่งคือน้ำมันออกมาจากตรงไหน

0: คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ไง
1: ค่ะแต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กิฟ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของรามาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการที่เราจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
0: จะมี
1: ใช่ไหมคะ
0: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะว่าพอฉีดไปแล้วเว้นไปสักเท่าไหร่
1: แล้วถึงจะไปได้
0: ใช่ถึงจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของรามานะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดในต้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณเนี่ยมิถุนายนนะคะดังนั้นเนี่ยห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรพจน์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดูค่า
1: น้ำหนัก78สูง157
2: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างเยอะเจ้าเนื้อหน่อยน
1: ะ
2: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับมีค่าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับเป็น fatty liver ประมาณนั้นคือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นมาได้
1: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่าก่อนนี
2: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินดีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพรา
1: ะ
2: ว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารพิษอะไรเงี้ย
1: แ
2: ล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก็ต้องอาจจะต้องลดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับน
1: ะ
2: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
1: ค่ะส่วนคุณนัดดานะคะคุณนัดดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยแบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่ขึ้นมีนัดอันตราซาวกับที่โรงพยาบาลรามาคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
0: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
1: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันเดอร์ซาวมันมีลักษณะที่มี คล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
0: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉย
1: ๆค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: เว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงก
1: ็
0: อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยได้หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
2: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับเพราะต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจะเป็นนี้นิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์เหมือนว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นก็เจอได้บ่อยมันจะมีใจสั่นล
1: ด
2: คือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะครับบริเวณเนื้องอกที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสียหรือว่าเป็นโรคของสั่นเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซ็ตนะครับน้อยแต่ก็เจอได้อยู
1: ่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิดจะพาลูกไปตรวจไปรักษาอันนี้ควรจะต้องไป
2: ก็อายุรแพทย์ระบบประสาทครับแล้วก็น่าจะพาไปดูเพราะว่าเหมือนกับว่าลิมิตการเป็นมานานแล้วครับ
1: ตั้งแต่มปลายเนาะตอนนี้31แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
2: ผมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือเป็นสาเหตุก็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์เงี้ยก็คุม
1: ไทรอยด์
2: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิสภาพอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: ครับยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไป
2: มัน
1: ถ
2: ามไม่ได้ด่วนมากช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
1: มาลำบากนะคะ
2: แต่ว่าก็คือครับก็
1: แต่ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าพอโควิดซาแล้วมาแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
2: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
1: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
2: ใช่ครับค่
1: ะอันนี้ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจากคุณยูนะคะคุณยูบอกว่า เรียนถามคุณหมอค่ะที่จริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิตค่ะ
0: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
1: ค่ะ
0: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได
1: ้
0: หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันร
1: ู
0: เปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกมาได้ก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นลิดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็อาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
1: ะ
0: คะ
1: การตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
0: คือขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที่เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้น แต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดอะค่ะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยแป๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอ้การหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
0: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
1: ม
0: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งอยู่มาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระทั่งทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้
1: เขาบอกว่าความดันปกติ
0: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่าเวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมากแต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่ถามเมื่อสักครู่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าตัดเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
0: อันนี้มันบอกในยาคือการไม่ได้กินเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวางขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยค่ะการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
1: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพักวาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรคะอาจารย์โจ
2: อ๋อแน่จะต้องหยุดกินไปเลยครับ
1: หยุดกินเลย
2: ครับเพราะว่ามันไม่น่าช่วยเท่าไหร่คร
1: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะนะคะคุณพักวานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
2: ครับแล้วก็ดีมันช่วยระงับอาการปวดมากกว
1: ่
2: าการชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าอาจจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาปลายนิ้วมันเป็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุก็อาจจะดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้น
2: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาเพนตินไปเรื่อยๆครับ
1: ไม่ควรกิน
2: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
1: แล้วอย่างวิตามิน B รวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆว่าพอชาแล้วกินวิตามิน B รวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
2: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามิน B ก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับพวกหมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลิเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
1: ค่ะค
2: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแต่ก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
1: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพักวายังเป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณพักวาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
2: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
1: นะ
2: มาตรวจมันก็ไม่ค่อยเจออะไรคร
1: ับ
2: ใช่ครับครับ
1: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะอาจารย์ถือว่าเออเราควรจะต้องไปพบคุณหมอแล
2: ้
1: ว
2: โรคทางระบบประสาทนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันไม่มันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
1: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
2: ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับครับ
1: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีเสียงในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวฟล็อกซาซินเหรอคะ
0: ลีโวฟล็อกซาซิน
1: นะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหม
1: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา1อาทิตย์นะคะแต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าตอนเช้าก็มีอาการเหมือนเดิมอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเฉยๆเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซึ่งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันแน่ไง
1: คะนะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
0: ์ใช
1: ่ค่ะแล้วก็มีคุณฮทัยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮทัยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกตับผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
2: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
1: ค
2: ือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
1: ว่ามันดีขึ้นไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็เราบอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อแล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่นที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆรัวๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็นสองข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วคุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะอาจารย์กิ๊บก็คล้ายๆกับคุณพระควาแต่ว่าอันนี้คัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
0: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้ว
1: ปกติ
0: ปกติเป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
1: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะอาจารย์กิ๊บหรือว่ายังไง
0: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจาม หรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่ามันมีสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่าลองไปสังเกตดูว่ามีปัจจัยกระตุ้น

0: ไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมีปัจจัยอะไรก็อยู่ในห้อง
1: ค่ะ
0: ผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่บ้านเยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากประวัติเนี่ยเป็นหาย
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็น2ข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
2: แต่ถ้าเกิดภูมิแพ้
1: ภูมิแ
0: พ้แล้วใครเครื่องถ้ามีลำมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
1: ้
0: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือกชนิดยาอีกทีนึงหร
1: ือ
0: ว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
1: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลย์น่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคนชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะก
1: ็
0: คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
1: วิธีฉีดเข้าไป
0: วิธีฉีดเข้าไปหนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลังอาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหร
1: ือ
0: ว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจค
1: ือ
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะตัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
1: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
0: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นเราค่อยฉีด
1: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะจัน
0: คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปเรามาเราเคยมีทำเนาะ
0: เหมือน
1: มีนะลองคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชดู
0: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
1: ค่ะค่อยๆปล่อย
0: ใช่
1: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะคุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
0: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดลอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล
1: ้
0: วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวลายล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่บางทีมันอาจจะมีการคูดของ
1: กระจกตาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องระวังนิดนึง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีอาการชามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
2: คือปกติแล้ว

0: แล้วมันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางส่วนเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อ vertebral artery มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการณ์ที่มันจะทำให้มันเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนครับ50
1: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
0: มีทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรงี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่
1: น
0: ่
1: าเก
0: ี่
1: ยวกัน
0: ถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการณ์มันค่อนข้างจะน้อยมาก
1: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
0: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขาก
1: ระ
0: ดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้วอันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวครับ
1: อัน
0: นั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื
1: ้
0: อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อันนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้านแขนข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยตรงไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนและขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาวบอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอย่างนี้เป็นไม่ได้อยู
1: ่
0: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันตีบอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ตีบอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องรีบพบแพทย์ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
1: ในอาการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่ท
0: ับ
1: เส
0: ้
1: นประสาท
0: ผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมี
1: ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอเดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: คือปีเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
1: ว่าเขายัง
0: ประจำตัวอยู่ครับมันก็มียังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักนึงจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
1: ยังต้องดูแลกัน
0: ช
1: ีวิตอยู่
0: ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคเอ้ยไม่ใช่
1: เป็นชอบอเมริกาโน่
0: ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
1: ชอบกาแฟก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ
0: ครับไม่ได้เกี่ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
1: คนเราต้องมีความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกนะสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายคอต้องทำยังไงดีคะอาจารย์กิ๊บ
2: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
1: ควรเปลี่ยนชนิด
2: ไ
0: หมใช่บางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้พวกนี้บางทีมันระคาย
1: มันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
0: ขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
1: ับ ค่ะ
2: บางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่า
0: บางทีมันจะระคายตามันระเหิดขึ้นมาบางทีมันก็จะวันนี้แสบๆตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไง

0: าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเกถามมาอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิตเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
1: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะ
0: ๆค่ะ
1: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอาปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรเงี้ยค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัส
0: ค่ะ
1: ถ้ามีอาการเดียวๆอ้าปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันเนี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นหนองนี่ปรากฏเป็นแค่นิวทอนซินอะไรเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
1: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
0: อะไรก็เลยติดเชื้อมา
1: พอโตขึ้นมาระวังโควิดมากขึ้นมีการกินแยกนู่นนั่นนี้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อร่วมกันน้อยลงอะไรเงี้ย
0: ค่ะโหวันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของตื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำตาแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
1: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
0: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เนา
1: ะทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะเราก็คุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลงไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองก็ตามว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนนะคะก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูก่อนแล้วดูว่าดีขึ้นไหม
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคืองก็ยังได้เหมือนกันเบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟิดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายๆด้วย
1: 17
0: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย
2: ์ผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
0: อันนี้17เอง
2: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
0: ผิดปกติแล้วแหละ
2: ต้องไปชมน่าจะต้องไปหาไปพบแพทย์แล้วครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
0: เล
2: ือดจางลงแต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
0: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรง
2: ใช่ครับใช
0: ่ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปพบแพทย
2: ์ก็ต้องถามว่าเป็นสาเหตุเป็นจากอะไรครับครับ
0: อันนี้คือถือว่า
2: เป็นต้องให้เลือดด้วยครับ17นี่ถือว่าถ้าฮีมาโตคริต17นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำ
0: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะไปโรงพยาบาล

0: ได้ไหมคะ
1: ถ้ามีอาการ
0: เวียนหัว
1: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไปไม่พอครับ
0: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้อ๋อก็เมื่อสักครู
1: ่
0: ที่ส่งนิ้วมาให้ดูค่ะอาจารย
1: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะเป็นยาพวกทาแก้ติดกันติดเชื้อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับพวกสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสเก็ตดูว่าเป็นเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาดูลักษณะเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย
1: ์คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูว่าเป็นจากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเชื้อรามันจะรักษายากเหมือนกันคร
0: ับ ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิฟต์นะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
2: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกอนในหูชั้นในหลุดซึ่งถ้าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะหันไปด้านนี้แล้วทิ้งตัวนอนดิ่งลงไปเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านนะคะมักจะเจอบ่อยๆอาจจะเป็นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได
0: ้
2: อันนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงดูก่อนแต่ยังไงก็ตามจริงๆแล้วท่าเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกจากท่านี้อาจจะเป็นตกจากท่าอื่นก็ได้อันนี้มันก็บอกได้ยากแล้วแต่บุคคลเงี้ยค่ะส่วนบ้านหมุนอีกกรณีนึงก็คือเป็นจากน้ำในหูไม่เท่ากัน
0: ค่ะ
2: อันนี้มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนนาน20นาทีเป็นต้นไปอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายๆอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคเนี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดาที่มันเป็นกลุ่ม
0: ทั้งหลายด้วยใช่ไหม
2: ขนมปังฟูๆที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินเนี่ยให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นบ้านหมุนบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค
0: ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
2: ยินดีค่ะ
0: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูบหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ที่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟัง

0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ครับถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลรายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหม
1: อยาก
0: อยากไหมอยากไหม
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่สองวงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวงหนึ่งไปถึงอีกวงหนึ่งง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 2 3ครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมรที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
2: ค
0: ิ
2: ดแล้ว
0: นะครับ
2: ค
0: ิ
2: ดต
0: ั้
2: งนานแล้ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วคร
0: ับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: โอ้โหภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังอยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลซาย
0: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ไปเลซาย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เข่าของควาย
0: ฮะ
1: เข่าของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเข่าของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นจ่ายแว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนที่เท่นี่เป็นยังไง
2: แสดงว่าอยากมีจิ๊บสาวสิ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
2: อยากมีจูบสาวสิ
0: ทำไมจูบสาวคนที่เท่เหรอโอ้ยตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
2: อ
0: ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: รถตีลังการ
0: ถตีลังกาไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้ด้วย
3: รถตีลังกา
0: ฮึบโอ้โห
2: รถตีลังกาด่าทุกคน
0: แล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
2: นี่มันสูงตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
2: ฝน
0: อันนี้คืออะไรนะครับ
2: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
2: ก้อนเมฆฝนตกค่ะ
0: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
2: ถนน
0: ถนนเอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยหน่อยเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
4: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
4: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
4: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
4: ฟ้า
0: สีฟ้า
4: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดได้มันเป็นสีผมอะค่ะ
0: อ๋อเอานี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
4: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อย
5: สีน้ำตาล
0: ต่อมามาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
6: บ้านกูดค่ะ
0: บ้านกูดเหรอ
6: ค่ะ
0: บ้านกูดคืออะไรครับ
6: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
6: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
6: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: คนนี้คือใครครับ
6: ก็คือคนที่มา
3: ใส่อย
6: ู่พักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
6: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องข้าวฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
7: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
7: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลม2วงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
7: จักรยาน
0: จักรยานนะนี่ก็

0: ไปเที่ยว
1: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
0: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
1: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
2: อนุบาล
1: ค่ะ

0: อนศิลป์ไหน
1: สุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: ครับ
2: อ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ผมครับไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึง
4: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่สุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหนนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลย

ล่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนมาได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
2: เฮเอาเฮเฮ
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮเอาเฮเฮ
1: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮเอาเฮเฮ
1: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แม่ช่วย

0: มันทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ความชั่วร้ายของแกไม่มีวันครองโลกนี้ได้หรอก
1: เก่งยอดมากฉันลืมไปเลยว่านายก็มีหนังสือนิทานของที่ไวส์แลนด์เหมือนกัน
2: ใช่แล้วจัดการมันด้วยพลังแห่งจินตนาการเลยผู้กล้าแห่งไวส์แลนด
3: ์เย
4: ดีใจอะไรกันเหรอ
5: ฮะนี่แม้แต่พลังแห่งจินตนาการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะจอมปีศาจนี่ได้เลยเนี่ยพระเจ้ามีพลังอำนาจขนาดนี้แล้วทำไมต้องให้ข้ามาร่วมมือกับเจ้าด้วยล่ะ
4: ก็ถ้าไม่มีเจ้าข้าจะได้พลังความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาได้ยังไงล่ะ
5: ถ้าเทน้ำพุไมเมอร์ทั้งหมดลงที่รากอิกดราซิลแล้วจะได้มันไปได้ยังไงกัน
4: ข้าลืมบอกเจ้าไปสินะว่าที่ผ่านมานั่นข้าอาศัยซ่อนตัวอยู่ในต้นอิกดราซิลมาโดยตลอด
5: เฮ้ยนี่เจ้า
4: ไม่จะเทน้ำพุไมเมอร์ลงรากอิกดราซิลข้าก็ฉวยโอกาสนี้ทิ้งดูทรัพย์พลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดจากน้ำพุไมเมอร์จนพลังแห่งความทั่วร้ายเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณยังไง

0: แปลว่าอิกดราซิลไม่ได้รับพลังแห่งปัญญาใดๆที่จะใช้ฟื้นฟูชีวิตใหม่ขึ้นเลยอย่างนั้นเหร
1: อไม่มีโบเบ
2: มีนาคาทาโอนั้นที่ได้รับพลังแห่งปัญญาไปเต็ม
1: ยังคิดว่าจะชนะข้าที่มีพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดของน้ำพุไมเมอร์อยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเศร้ากันขนาดนั้นเลยเจ้ากำลังจะได้ทำความดีนะชอบไม่ใช่เหรอช่วยคนน่ะแต่ว่าแค่คราวนี้พวกเจ้าช่วยให้ข้าได้ครองโลกเท่านั้นเอง
0: ข้าได้มันโง่สิ้นดีเลยทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์แต่กลับพ่ายให้กับความชั่วโดนเจ้าจอมปีศาจนี่หลอกลวงเอาได้ข้าก็แค่อยากจะฟื้นคืนลอสแลนด์ให้กลับมาเป็นไวส์แลนด์ก็เท่านั้นเอง
1: ปราดแห่งเงานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นหรือคร่ำครวญนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดแล้วจะต้องหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ามัวแต่คิดโทษตัวเองก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลง
0: ขอบใจนะ
1: พวกเรามาคิดหาทางออกกันดีกว่าเริ่มจากระดมความคิดกันก่อนดีไหม
0: ดีแล้วจะไม่พูดอะไรต่อเลยเหรออ
1: ้าวแล้วเจ้าล่ะ
3: นี่ขนาดผู้เฒ่าแห่งปัญญาและปราชญ์แห่งเงาผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญญาสูงสุดทั้งสองคนของโลกรวมหัวกันก็ยังคิดไม่ออกอีกเหรอโฮโฮโฮงั้นข้าจะบอกใบ้ให้แล้วกันว่าแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปคืออะไรนะฮะ
0: ก็ต้องรู้สิท่านเราถึงได้ปวดหัวหาทางออกกันอยู่นี่ไงล่ะ
3: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปเป็นแค่เพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้เท่านั้นเอง
1: ท่านหมายความว่ายังไงที่ว่าเท่านั้นน่ะ
3: ก็หมายความว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปมันยังไม่ใช่แก่นแท้แห่งพลังของปัญญาของน้ำพุไมเมอร์แต่แก่นแท้แห่งพลังนั้นสถิตอยู่ในคนโทนต่างหากเราโฮโฮโฮ
0: นี่น่ะเหรอท่านนายช่างสงสัย
3: ใช่แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียว
0: อ้าว
3: พวกเจ้าต้องไขปริศนาของคนโทนนี้ก่อนถึงจะได้รับแก่นแท้แห่งปัญญา
1: อย่างนี้นี่เอง
4: คนโทนี้มีปริศนาอะไรด้วยเหรอ
5: ดูสิคนโทคนโทคนโทฮัลโหลฮัลโหล
6: คนโทนะไม่ใช่คนโทรศัพท
5: ์ก็เผื่อไงอะไรก็เป็นไปได้นี่นะไหนลองสิขอโทษฮัลโหลสวัสดีครับทำมาไหม
1: เจ้าว่าไปก็สนุกดีนะนี
5: ่เราแก้ปริศนาแล้วล่ะ
4: ดูยังไงก็เป็นแค่คนโทใส่น้ำธรรมดานะ
5: แล้วถ้ามันไม่ใช่คนโทธรรมดาล่ะนี่เฮ้ยตายซะเถอะจะจอมพี่สาว
4: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเป็นคนโทร

0: รดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นพลโทอาจจะเสียหายก่อนที่ปริศนาจะถูกไขก็ได้นะ
1: เอาต้นกล้านายเอาไปฉันจะล่อเจ้าจอปีศาจเอง
0: พอระวังตัวนะ
2: ต้องรีบแล้วล่ะก่อนที่พ่อขับเก่งจะหมดแรง
3: บรรทัวเนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำถ้าน้ำเป็นความรู้ละก
4: ็แต่จากคำใบ้บรรทัวนี่เองก็เป็นความรู้นะ
0: คนโทนี่มันทำไมกันนะโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริง
1: ๆพ่ออ้อฮ
0: ะเอื้อฝากด้วยฉันจะไปช่วยพ่อกับเก่งก่อน
1: หลบเร็ว
0: ต้นกล้าระว

0: ไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยปริศนาถูกไขแล้วยังไงล่ะ
2: ฮะไขแล้วเหรอเมื่อไหร่ครับ
1: ก็เมื่อทุกคนเข้าไปปกป้องคนโทอันเป็นแก่นของความรู้ยังไงล่ะ
3: ชวบใหม่แล้วโฮ้ถูกต้องแล้วนี่คือบททดสอบลองใจผู้กล้าทั้ง5ให้ได้เรียนรู้การรู้จักตนเองเรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเรียนรู้การเสียสละเพื่อปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้ซึ่งใช้พลังแห่งความดีงามสร้างสรรค์และปกป้องสิ่งที่ตนเองรักยังไงล่ะโฮ้โฮ้โฮ้โ
1: ฮ้เมื่อผู้กล้าทั้ง5ผลัดกันเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นปริศนาของคนโทจึงถูกไขออกนี่เอง
4: พลังแห่งปัญญาที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นในตัวของผู้กล้าทุกคน
3: โอ้โหถูกต้องถูกต้องเพราะต้นกำเนิดแห่งมันนั้นไม่ได้เกิดจากความทะยานอยากได้อยากมีเพราะความอยากนั้นทำได้เพียงก่อให้เกิดการทำลายล้าง

0: แต่ต้นกำเนิดแห่งปัญญาที่แท้จริงต้องมาจากเจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์อันดีงามเพราะฉะนั้นผู้กล้าทั้งห้าเอ๋ยบัดนี้พลังแห่งปัญญาได้สถิตอยู่กับพวกเจ้าแล้วโฮ
1: ้ฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลัวจอมปีศาจอีกต่อไปแล้วล่ะนะ
2: นี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิต
3: แต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
4: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
5: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ

0: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอ่ะ
0: จอมปีศาจทำไม
2: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
1: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับ ป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีโฮมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะอย่างที่บอกก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบนเลือกใช้นะคะจะเป็นสีม้าเลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนนะคะถ้าท้องคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อกหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆลงที่หมวกคุณหมีเราต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยนี่เลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพร Happy Birthday ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆเราก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เพิ่มหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่าง
เราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี้นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนด์กันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนด์ไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งนึงเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทำตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่เสร็จแล้วค่ะของพี่โบของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะพี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลย

0: เลยพี่โบจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสก็อตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกลวยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกลวยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กเนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรามันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาลาเท็กให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากลวยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะ

พี่โบจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆคะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพร้อมทัพพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกากาวลาเท็กซ์ถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยอ๋อแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

นะคะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกี๊ยวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

ะก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกกฎอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับต้นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้าง

หนานะครับครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงธิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน.12 ปน.ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจ

ค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: หลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมออ
1: ย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่อย่าไม่จบ
0: ความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ถือ
0: เพราะถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องและจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวเราเองค่ะทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยแต่ละอีพีไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีตอนนี้เราจะเริ่มสืบกันในเรื่องของฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่เติมยังไงให้เต็มนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่ฟิลเลอร์ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดมีเสียงตาบอดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันอดปาร์ตี้นะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนนะฟิลเลอร์ช่วยให้ได้ผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
2: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริงเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่สิแล้วก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเออเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: อ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกงร่องแก้มอย่างนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
3: เป๊ะเวอร์อะ
0: เป๊ะจริงอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
1: คงเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลฟิลแปลว่าเติ
0: ม
1: คร
0: ับ
1: เพราะนั้นตรงไหนพ่องคุณเติมตรงนั้น
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
2: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
2: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
1: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะเพราะว่าถ้าอายุเยอะมันคือเนื้อมันพองใช่ไหมคุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้นแต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์อ่ะมันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะ เหมือนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่งเด็กเสมอไปน
0: ะ
1: กลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดาบสองคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
0: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาถ้าเราเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยใช่ๆเราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค
1: ่
0: ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
2: เติมอย่างเดียวเลย
0: แนะนำให้ติดที่ตนและเกิดใหม่ซะอ่ะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะให้เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเงี้ย
2: ใช่
0: พัสเตอร์เคยเจอ
2: จริงๆพัสเคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเคคนไม่อยากเสริมจมูกก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ผมเคยไปฉีดจมูกแบบว่าเอาเข็มแบบเข็มตรงมาฉีดตรงไปแล้วเหมือนมันไหลพี
0: ่
2: เหมือนมันไหลมาตรงนี้เลยแล้วก็แบบต้องฉีดสลายออกคือเอาตกใจมากแล้วหลังจากนั้นคือพอเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการจะเลือกฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าแบบการฉีดเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลจะหาแพทย์อีกแล้วก็แบบว่าดูคลินิกอีกดูยี่ห้ออีก
1: โอ้โหถูกต้อง
2: เยอะมาก
1: มันมีหลายปัจจัยครับถ้าพูดเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่ากำลังลิงก์อย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งอยู่ถ้าพัตเตอร์พูดเรื่องฉีดจมูกก่อนแล้วมันไหลไปข้างๆอันนี้มันไม่ได้เข้าเส้นเลือดนะมันคือน่าจะเป็นตัวเทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
2: ์
1: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
2: ครับ
1: อันนี้คือกรณีที่หนึ่งอันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในผิดที่แต่อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเข้าเส้นเลือด
2: เส้นเลือด
1: ตรงนี้ใช่ตรงนี้มันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
2: ครับ
1: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดเหมือนเลือดเราตัน
0: อ
1: ่ะอันนี้มันก็จะกลายเป็น
0: ความเสี่ยง
1: ใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
0: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเติมให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
1: ต้องอยู่ถูกที่อ่ะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
0: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะ
1: หมดแต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้นแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆ นะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นก็ขาดเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
2: แล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนครับ
1: โซนที่อันตรายก็คือที่พัสเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลักๆจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี้ยเยอะขึ้น
2: ครับ
1: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นตรงนั้นร่องตรงนั้นก็อันตราย
2: คร
1: ับผม
0: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลย

0: เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
1: ้ครับ
0: เอาละค่ะ
1: ดีครับ
0: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
2: ครับ
0: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
2: เราสายปาร์ตี
0: ้สายปาร์ตี
2: ้ชัดเจนมาก
0: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
2: ดื่มคร
0: ับ สังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
2: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
0: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วัน
2: จริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็มันห้ามไม่ได้ไง
0: มันห้ามไม่ได้ คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
2: จากความเชื่อส่วนตัวนะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
0: ่
2: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่าชาบูนี่คือไม่ยุ่งหลัง
0: ได
2: ้ชิ
0: ก็จะมีประมาณ2-3เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องบอกโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
2: ์
0: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปด้วยอัน
2: น
0: ี้
2: เคยได้ยินกันว่าแบบว่าอย่าไปตรงอย่าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยแตะแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
0: เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
1: ไม่จริงครับอย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบยังไม่จบ
0: เดี๋ยวไม่
1: งั้นทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด
0: ค
1: ืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวเราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
0: แบบเลือดลมมันสูบฉีด
2: เป็นตลอด
1: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
2: ้ก็คือเลือดทะลุออกมา
1: ก็ไม่มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจ
0: ุ
1: ดนั้นมันก็อาจจะเลือดไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมานะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
2: ช้ำ
1: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
2: ้
0: เข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์นะ
1: หรือแม้กระทั่งคุณมีแผล
0: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
2: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
0: อะล้างพิษเหรอ
2: ไหมล้างพิษ
0: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
2: ฆ่าเชื้อ
0: เหรอ
2: ใช่
0: เอามาทา
1: ก็เอามาทาไหมครับจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได
0: ้
1: เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างนะฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
0: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยมั้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์ระเหย
1: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่เนาะโอเ
1: ค
0: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเนื่องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเองโอเคไขข้อข้องใจกันมั้ยคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์ในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องห้ามโดนแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
2: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี
0: ่
2: คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
0: เป่าลมเย็น
2: เป่าลมเย็นแทนละก
0: ัน แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซตไงใช่ไหม
2: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้ามัน
0: ไฟอย่าง
2: น
0: ี้ก็ไม่ได้
2: โอ้ใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยควรหน้ายุบหรือเปล่า
0: เนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะสลายตัว
1: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทำภัตตการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผม หรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
2: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่
2: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
1: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยนี่เมื่อคุณเสียสตังค์มาขนาดนึงแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้นนะครับ
0: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
1: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ถึงอยู่
0: แล้วเพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
1: ใช่ครับ
2: ก็คือเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้อง
1: ซึ่งผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยงไปเลย2อาทิตย์อย่างน้อย
0: อย่างน้อย2อาทิตย
1: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำ
0: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู่
1: คือตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
0: คงตัว
1: เขาเรียกว่าเบลนด์หรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเราแล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
2: ครับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
1: ครับ
2: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
1: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช้คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราเอาตัวเราไปทับกับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันแข็งมากบางทีมันอาจจะไม่เป็นอะไรมันปั้นได้มันอยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าคุณไปทับกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะครับ
0: แสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
1: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟิลเลอร
0: ์ชนิด
1: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: เช่นถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
2: ๆครับ
1: ถ้าเราจะทับให้มันเบลนเป็นตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหมแต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้โหนกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาเอออันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลในจุดที่เราไม่อยากมีไป
0: โอเค
2: ครับพี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดๆกันเนี่ย
1: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นคำรวมแปลว่าสารที่คุณฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
2: ซิลิโคน
1: เออรุ่นโบราณเลยอ่ะแล้วก็รุ่นถัดก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติกแต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเข้าเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกก็ไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเ
0: ป็น
1: หลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
2: ก็คือสารเติมเต็มที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที
1: ่ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮย่ามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮย่าที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮย่าที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมนั่นฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
0: ะ
1: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
2: ครับผม
1: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮย่าทีนี้พอไฮย่าเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเอ้ยเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราต้องการเสริมเพื่อใหโครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนักเออคิดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้าน
0: นะ
1: คุณก็ต้องใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่ะคุณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็พรมให้มันทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮย่าอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
0: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอยากให้เติมฉีดไฮย่าหนูก็นึกว่าเป็นชื่อส่วนหนึ่งในการบำรุงผิวอ๋อสุดท้ายวันก็คือฟิลเลอร์เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วไง หนูก็เคยฉีดแล้วค่ะ
1: สรุปว่าที่บอกไม่เคยอ่ะจริงๆเคยแล้วแต่ไม่รู้ตัว
0: แต่ไม่รู้ว่ามันคือฟิลเลอร์
1: เพราะนั้นมันชนิดหนึ่งของฟิลเลอร์
0: เป็นชนิด
1: ฟิลเลอร์คือคำรวม
0: ค่ะ
2: แสดงว่าแล้วแต่คลินิกด้วยแล้วแต่ชื่อหัตถการด้วยบางทีเขาก็แบบมาเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบเรียกมาได้อะไรบ้างที่เป็นแบบสารเติมเต็มอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้
0: ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่เราต้องการจากคุณหมอแต่เท่านี้ยังไม่พอคุณหมอยังมีเรื่องที่จะมาไขคดีให้กับเราอีกเยอะเลยสวยหล่อขอสืบช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของสวยหล่อขอสืบกับเรื่องฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มค่ะพลาสเตอร์ของเราคะมีอะไรอยากจะถามคุณหมอไหมคะ
2: พี่หมอผมสงสัยมากเลยระหว่างโบกับฟิลเลอร์ครับคืออะไรมันสลายยากกว่ากันครับ
1: ฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเห็นว่ามันฟิลขึ้นมามันเต็มขึ้นมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ฉีดสลายมันมียาสลายภายใต้เงื่อนไขว่านี่คือฟิลเลอร์ชนิดไฮยาเท่านั้นนะที่มันมียาสลาย
2: ก็คือฉีดลงไปแล้วก็จะยุบทันที
1: ก็ให้เวลาเขาเต็มที่วัน2วันเขาก็จะค่อยๆ
2: เริ่มมา2วัน
1: เริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนมันไม่มียาสลาย
2: ก็มาจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช
1: ่
2: ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
1: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
2: ผ่าเลยเหรอ
1: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
2: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังเนี่ยครับมันจะไม่แบบพังไปด้วยหรอ
1: ไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮย่าเยอะๆมันรู้งานนะมันนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
2: คร
1: ับ แต่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื้อฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออกอ่ะอย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิ้วแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิ้วไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห
2: ์
1: คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติฉีดไปแล้วเราไม่ชอบมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
2: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
0: ให้เขาสลายเร็วขึ้น
2: ใช
1: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
0: จะได้แก้ทัน
1: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป อย่างเช่นสมมติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อเกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆมันแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกหัตถการกลุ่มนี้ถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนนึงจะดีครับ
0: วันนี้ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
1: เดือนนึงนะผมแนะนำเลย
0: แนะนำนะประมาณเดือน
1: อย่างน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนนึงดีกว่าก
0: ำลังดี
1: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
0: ะ
1: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแพนไว้เลย
2: ใจร้อน
0: เลยครับใช่เดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
1: ถ้าพูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู
0: ่
1: เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหม เหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
0: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังลายผมแล้วอะไร
1: อันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับหนึ่งแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ
1: ่
0: ะอ
1: ัน
0: นี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
1: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกนะคนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะบางทีเราต้องใช้สองอย่างร่วมกัน
0: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไง
1: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับสองต้องเลือกสถานที่ด้วยสถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การยาหรืออย.นะครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้ข้อมูลเยอะมากถือได้ว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะสวยหล่อขอสืบนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือคุณหมอดุ๊กนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบบ๊ายบายค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

กติผู้โดยสารในเครื่องบินจะต้องการความสะดวกสบายต้องการอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายมีการบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เพลงจริงๆแล้วค่ะเป้าหมายหลักของการทำการบินเนี่ยคือการนำท่านไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยค่ะ

0: ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินถือเป็นหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดและผู้ที่ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินนั่นก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันว่า Air Steward หรือ Air Hostess
1: ชื่อดวงกมลปัญญาสิริกุลค่ะตำแหน่งงานปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการเที่ยวบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะคำว่า Air Hostess เนี่ยจริงๆแล้วตามรากศัพท์ตามความหมายจริงๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ค่ะ Air Hostess เราจะใช้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายเราจะใช้คำว่า Air Steward ค่ะ Air Hostess คือพนักงานที่ทำงานบนเครื่องบินต่อเนื่องมาจากพนักงานภาคพื้นค่ะสำหรับในการบินไทยเราจะมีหัวหน้าพนักงานต้อนรับใน2ตำแหน่งเราเรียกว่าเป็นผู้จัดการเที่ยวบินและผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโสหรือว่า Air Purser และ In Flight Manager เนื่องจากว่าเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินขนาดใหญ่และมีเส้นทางบินที่บินไปข้ามทวีปเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีหัวหน้าพนักงานถึง2คนด้วยกันในเที่ยวบินต่างๆเหล่านี้ค่ะความสำคัญของอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะมีความสำคัญมากนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถไฟเราไม่สามารถที่จะจอดลงได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอร์โฮสเตสจะมีบทบาทที่สำคัญมากค่ะในการช่วยเหลือดูแลด้านความปลอดภัยดูแลด้านความสะดวกสบายค่ะจนนำผู้โดยสารไปถึงจุดมุ่งหมายสำหรับเสน่ห์ของอาชีพนี้นะคะพี่มองว่ามันมีเสน่ห์มากนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะเรื่องรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กที่จบใหม่มาจะมีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ทำงานมาถึงประมาณ10ปีหรือ5ปีมาแล้วนอกเหนือจากนั้นเรายังได้รับการฝึกอบรมในหลายๆวิชาชีพทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยการหายใจหรือการทำ CPR นะคะการดีลกับผู้ก่อการร้ายการดับเพลิงในแบบต่างๆนะคะแล้วก็สมมุติเราพบเจอวัตถุระเบิดเราจะต้องจัดการกับมันยังไงสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่แอร์โฮสเตสจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเริ่มงานค่ะ

ความฝันแรกที่จำได้นะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะตอนนั้นนะคะยังไม่รู้จักเครื่องบินยังไม่เคยเห็นเครื่องบินด้วยตาด้วยซ้ำแต่ว่าเราเห็นจากในทีวีแล้วเรารู้สึกว่าทำไมงานนี้มันน่าสนใจจังเลยเขาทำงานยังไงกันนะอยู่บนเครื่องบินเราก็เลยรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะทำงานบนเครื่องบินก็ได้นะตอนเริ่มต้นงานนี้นะคะไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจแต่เริ่มจากการคว้าโอกาสที่เข้ามาค่ะแต่พอทำงานด้วยหน้าที่ของตัวเอง

ไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาจำเป็นต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคือประเทศอังกฤษแล้วเขาต้องเดินทางคนเดียวในวันนั้นเรามีความรู้สึกเลยว่าในเครื่องบินของเราในแต่ละเที่ยวบินที่เราทำงานนะคะจะมีผู้โดยสารกี่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้ที่เขาจะต้องจากบ้านเพื่อทำงานหรือเพื่อไปศึกษาต่อคนเดียวและเขาจะมีความรู้สึกเหงาแค่ไหนเรารู้สึกเลยว่างานของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจที่จะทำงานนี้ค่ะตอนเรียนมัธยมนะคะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ค่ะจบที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะหลังจากที่จบม.6แล้วก็สอบโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนคณะบริหารธุรกิจเอกการบัญชีค่ะตอนเด็กๆนะคะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือชอบอะไรเวลาเข้าไปถามคุณครูแนะแนวคุณครูก็จะแนะนำว่าให้เรียนในวิชาที่เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยมีงานรองรับแน่นอนเราก็เลยตามใจคุณครูและเราก็สอบผ่านเข้าทางด้านบริหารธุรกิจค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เรียนจบยังทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีบริษัทสายการบินต่างชาติเปิดรับสมัครแอร์โฮสเตสเราก็มานั่งคิดว่าหรือเราจะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองดีก็เลยลองไปสมัครดูค่ะเราก็สอบผ่านในแต่ละขั้นตอนมาเรื่อยๆค่ะเริ่มเข้าการบินไทยเมื่อปี1998ค่ะเริ่มต้นเข้ามาก็ให้บริการในชั้นประหยัดก่อนหรือเราเรียกว่า Economy Class นะคะทำงานไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะได้รับการอบรมเพิ่มขึ้นมาทำงานในชั้น Business Class หรือว่าชั้นธุรกิจแล้วก็ทำไปอีกระยะหนึ่งการบินไทยมีการบริการที่เรียกว่า First Class ด้วยเราก็จะได้รับการอบรมเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่นั่งในชั้น First Class หรือว่าชั้น1ค่ะตำแหน่งณปัจจุบันก็คือเป็น Air Purser หรือผู้จัดการเที่ยวบินซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกค่ะ

คิดในการทำงานนะคะที่ยึดหลักการทำงานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ทรงพระราชทานให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2523พระองค์ตรัสว่ากิจการทุกอย่างรวมถึงการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงตัวตลอดเวลาและการปรับปรุงตัวนี้จะต้องอาศัยความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจได้ค่ะและเมื่อท้อใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้สำหรับคำคมในการทำงานโดยปกติแล้วพี่ไม่มีมอตโต้หรือคำคมใดๆนะคะแต่ว่าพี่ยึดหลักว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดถ้าทุกๆคนในสังคมทำหน้าที่ของตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะคะ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์สจ๊วตและแอร์โฮสเตสถือว่าเป็นอาชีพในฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนเพราะนอกจากจะได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆมากมายยังได้รับค่าตอบแทนที่ดีอีกด้วยและนี่คือค่าตอบแทนในแต่ละเดือนของแอร์โฮสเตสและแอร์สจ๊วตในแต่ละสายการบินของประเทศไทย

การทำงานของแอร์เพรสเซอร์นะคะที่จะเริ่มต้นงานตั้งแต่ที่บ้านเราจะต้องเตรียมงานศึกษาว่าในไซส์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างแรกคือเราใช้เครื่องบินแบบไหนจะบินไปเมืองไหนผู้โดยสารของเรามี special request หรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้เรามีผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือเปล่าและต้องการความช่วยเหลือระหว่างไฟลท์นะคะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถเข็นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่ต้องรู้นะคะข้อจำกัดของแต่ละเมืองที่เราจะต้องเดินทางไปนะคะแล้วก็ลูกทีมของเราในทีมนี้เรามีลูกทีมกี่คนมีใครบ้างกัปตันนักบินชื่ออะไรสิ่งนี้คือ

ที่เราจะต้องศึกษาก่อนตั้งแต่ที่บ้านพอเราไปถึงที่ OPC หรือที่เรียกว่า Thai Operation Center นะคะเราก็จะไปเตรียมงานเรื่องของเอกสารกับแผนกที่เตรียมเอกสารเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งนึงว่ามีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราเตรียมมาจากที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะทำการบินเราก็จะมาพบเจอกันกับลูกทีมนะคะแล้วก็พูด

0: เราคอนดิชันค่ะถามจอนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่211วันนี้นะคะกับตันชื่อกับตันรับพีนะคะ
1: พอคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มคุยกันกับกัปตันนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องของเวลาบินชั่วโมงบินเรากี่ชั่วโมงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างระหว่างเส้นทางเพื่อที่ว่าถ้าอากาศไม่ดีเราจำเป็นจะต้องปรับการบริการหรือเปล่าเมื่อไปถึงเครื่องนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เราจำเป็นจะต้องใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะว่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นแอร์พอร์เตอร์ก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ทำความสะอาดเครื่องบินของเราเรียบร้อยไหมนะคะนำอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาให้แล้วหรือยังนะคะพนักงานครัวการบินไทยนะคะที่คอยดูแลเรื่องของอาหารและอุปกรณ์ในการให้การบริการนะคะแผนกที่โหลดสัมภาระและก็เติมน้ำมันว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ประสานงานกับช่างนะคะที่ดูแลเตรียมความเรียบร้อยเกี่ยวกับตัวเครื่องว่าเครื่องลำนี้โอเคแล้วหรือยังหลังจากนั้นเราก็พร้อมที่จะนำผู้โดยสารเข้าเครื่องพอผู้โดยสารเข้าเครื่องจนครบแล้วเราก็ตรวจสอบกับแผนกภาคพื้นอีกรอบนะจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนเครื่องมีจำนวนตรงกับที่เราทราบไหมมีอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่าพอเครื่องบินขึ้นไปแล้วค่ะแอร์เพอร์เซอร์ก็มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการให้บริการโดยรวมในเครื่องบินค่ะส่วนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในด้านนั้นหรือในระหว่างเที่ยวบินถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแอร์เพอร์เซอร์ก็คือคนที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเพื่อให้การบริการไม่ติดขัดในแต่ละช่วงค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในระหว่างเที่ยวบินนะคะของแอร์เพอร์เซอร์ก็คือการเตรียมเอกสารให้กับสถานีปลายทางบางสถานีต้องการใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ละสถานีจะไม่เหมือนกันแอร์เพอร์เซอร์จะเป็นคนจัดการในด้านนี้นะคะแล้วพอไปถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอีกรอบหนึ่งว่าเราวันนี้เรามีผู้โดยสารเท่าไหร่มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าส่งข้อมูลให้แก่กันนะคะเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงตั้งแต่ขึ้นจนถึงลงจนถึงปลายทางนะคะเมื่อจบเที่ยวบินแล้วหน้าที่ของแอร์เพอร์เซอร์ก็ยังไม่จบนะคะเรายังจะต้องไปทำการบ้านก็คือการเขียนรายงานส่งให้กับผู้บริหารทราบว่าในเที่ยวบินนี้มีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นหรือไม่นะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะต้องทำการประเมินผลการทำงานของลูกเรือและก็ตัวเองด้วย

คุณสมบัติที่ดีของแอร์โฮสเตสนะคะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทัศนคติค่ะคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสได้จะต้องมีทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของการให้บริการงานหลักของเราคือการให้การบริการนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดน่ามองนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนหน้าตาดีสวยหรือหล่อนะคะแต่ว่าจะต้องมีหน้าตาที่ดูแล้วสะอาดดูแลตัวเองดีนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านภาษาจะต้องสื่อสารคือพูดและฟังได้อย่างคล่องแคล่วนอกจากนั้นจะต้องมีทักษะทางการอ่านเพราะว่าตำราของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยโดยมากแล้วทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะคือตำราเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้จะต้องใฝ่หาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าธุรกิจของการบินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือจะต้องเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเปิดใจยอมรับจะทำให้อาชีพการงานของคุณเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ

คนอื่นเขาเข้านอนเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของการไม่ได้หยุดอยู่กับครอบครัวในวันที่คนอื่นเขาหยุดนะคะเวลาว่างของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยและก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการบ้านให้เรากลับมาทำเลยยกเว้นว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่จะต้องกลับมาเขียนรายงานแค่นั้นเอง

0: สวัสดีค่ะพลอยวริยาพิทักษ์พงษ์ไทยค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่4ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พลอยเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะคะก็คือพี่ชายของพลอยค่ะพี่ชายของพลอยเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ปัจจุบันพี่พลอยทำงานสายการบินแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยได้เห็นพี่ชายพลอยทำงานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วทำให้พลอยอยากที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่พลอยเรียนจบสาขาวิชาธุรกิจการบินแล้วนะคะพลอยก็อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าพลอยคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับพลอยค่ะพลอยชอบการเดินทางชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พบปะผู้คนแล้วก็พลอยชอบงานบริการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อชัยชนะทองจันทร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาธุรกิจการบินครับจากคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินนะครับก็เพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงครับได้จบจากสาขาธุรกิจการบินที่นี่ไปครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ท่องเที่ยวรอบโลกเลยครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับจากการทำงานที่ต่างประเทศครับก็เลยทำให้มีพี่เขาเนี่ยครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เลือกที่จะเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบินที่นี่ครับสำหรับสาขาธุรกิจการบินนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ความสำคัญของสาขานี้เนี่ยตัวของผมแล้วเนี่ยมองว่ามีคณะอาจารย์ครับเป็นคณะอาจารย์ที่ได้ผ่านงานจากสาขาธุรกิจการบินเนี่ยมาแล้วอย่างแน่นอนทุกท่านครับแล้วก็รวมไปถึงมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแล้วก็แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนในสาขานี้ครับ

0: สวัสดีครับผมนิพนธ์วิญญาณประธานหลักสูตรธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรุศิษย์คณะการท่องเที่ยวและบริการของมหาวิทยาลัยสุรุศิษย์ของเรานี่นะครับจะเน้นการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการบริการเป็นหลักครับคณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการแบ่งออกเป็น5สาขานะครับได้แก่คณะธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการและการออกแบบและอันดับสุดท้ายคือ Hospitality Management นะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.นุชิรินทร์ หลิ่มวิรัติอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรุศิษย์ค่ะสาขาธุรกิจการบินเป็นสาขาที่เปิดมายาวนานแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการเครื่องบินบริการภาคพื้นรวมทั้งบริการขนส่งทางอากาศบริการการจราจรทางอากาศสาขาธุรกิจการบินของเราเนี่ยเรียนทั้งหมด4ปีนะคะโดยปีแรกเลยที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในปีแรกก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของหมวดสุขศาสตร์ทั่วไปแล้วก็หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2: ปีที่2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสายงานธุรกิจการบินแบบเจาะลึกลงไปครับแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านงานบริการบนเครื่องบินที่เจาะลึกลงไปว่าถ้าเราเรียนสาขานี้แล้วเรียนไปแล้วเราจะได้ทำงานแบบไหนบนเครื่องบินหรืองานเกี่ยวกับภาคพื้นในสนามบินอย่างคร่าวๆครับว่าเราเรียนไปแล้วงานภาคพื้นเนี่ยเราจะได้ทำอะไรบ้างครับ
3: ปีที่3เราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบินสัมมนาสายการบินต่างๆค่ะแล้วก็สำหรับปีที่3เทอมที่2เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานค่ะไปจนถึงปีที่4เลย
0: ซึ่งในการฝึกงานในปีสุดท้ายเนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่การบินไทยเลือกมาทำ MOU ด้วย
1: ตลาดการทำงานในธุรกิจการบินเนี่ยกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาของเรามหาวิทยาลัยสุรุศิษย์สาขาธุรกิจการบินที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านธุรกิจการบินถึงกว่า 80% เลยค่ะจะเป็นงานทั้งงานในส่วนของการทำงานบนเครื่องบินซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มๆสาวๆที่อยากเข้ามาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ที่มีจำนวนมากเลยก็คือทำงานในงานบริการภาคพื้นหลังจากที่นักศึกษาของเราเนี่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็พี่ๆหรือว่าทางองค์กรหรือสถานประกอบการก็มองเห็นแล้วก็ชักชวนเข้าไปทำงานวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุรุศิษย์สาขาวิชาธุรกิจการบินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือรอบคัดเลือกแบบ TCAS นะคะรอบที่2คือรอบคัดเลือกในระบบคัดเลือกแบบ Admission
3: สำหรับการสอบในส่วนของรับตรงนะคะเราก็จะสอบด้วยกันทั้งหมด5วิชาค่ะก็คือวิทย์คณิตไทยอังกฤษสังคมค่ะแล้วก็ต้องทำคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลต่อการสอบเข้ามาเรียนอย่างมากเลยค่ะ
0: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสุรุศิษย์นะครับชายจะต้องมีส่วนสูง170เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหญิง160เซนติเมตรขึ้นไป
3: ต้องมีเกรดเฉลี่ยในมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ
2: สำหรับตอนที่ผมสอบเข้าแล้วนะครับการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีการฝึกภาษาครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำข้อสอบในการสอบเข้าครับแล้วก็มีชั่งน้ำหนักบ้างวัดส่วนสูงบ้างออกกำลังกายบ้างครับเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินระบุไว้อย่างชัดเจนครับผม
3: สำหรับการเตรียมตัวสอบของพลอยนะคะพลอยก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พลอยก็จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะว่าการเข้ามาเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพของงานสายการบินนะครับก็อยากจะแนะนำให้น้องๆเนี่ยมีใจบริการครับเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วก็กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับทุกๆคนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเองครับ
3: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพด้านธุรกิจการบินนะคะสิ่งแรกเลยที่พลอยแนะนำเนี่ยคือเรียนด้านภาษาค่ะรวมถึงการเรียนแกรมม่าการสนทนาเพราะว่างานทางด้านสายการบินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วก็ควรจะเน้นภาษาที่3ด้วยเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะ
0: ความสุขความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานในสาขานี้ผมมีความภูมิใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแชร์ประสบการณ์มีโอกาสได้มาสานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะก้าวไปสู่อาชีพที่เขาต้องการ
2: ความสุขที่ได้จากการเรียนที่นี่ก็คือได้เพื่อนใหม่ครับได้เพื่อนที่มีใจที่จะทำงานเหมือนกันกับเราครับ
3: ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบินของพลอยนะคะนั่นก็คือทำให้พลอยเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านงานบริการค่ะซึ่งทำให้พลอยเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เป็นพนักงานที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้การที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจออาจารย์ที่ดีทำให้พลอยมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจที่

0: ที่นี่ค่ะ
1: อาชีพแอร์โฮสเตสอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโดยตรงนะคะแต่เป็นการให้ทางอ้อมโดยเฉพาะการบินไทยถือเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยค่ะในการบินไทยเราเริ่มตั้งแต่รอยยิ้มเริ่มจากการไหว้นะคะในการบินไทยเรายังสวมชุดไทยที่ใช้ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นชุดไทยเรือนต้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะนำความเป็นไทยเหล่านี้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและก็ให้ความอบอุ่นกับคนไทยที่เดินทางกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าอาชีพแอร์โฮสเตสก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆมีความฝันอยากจะเป็นพี่ถือว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะให้เยาวชนอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีอยากจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นอาชีพนี้ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าใส่ใจแหล่งต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
3: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทยน
0: ะ
3: แล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที่จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไป
0: สถานที
3: ่สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
3: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านเราออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะคะเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์ถามว่ามันเยอะไหมทุกวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
3: นานมาก
0: รถติดด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: ค่ะมาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ไปเพื่อนกันเลยค่ะ
0: ไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
3: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี้อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: เพราะความพร้อมร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
3: นะแต่ว่าพอเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วย
0: นะ
3: ท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้าง
0: นะ
3: แต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยปฐมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบนึงแล้วก็วัยปฐมขึ้นมาวัยมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ

การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: ำหรับพวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ
3: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
2: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับ การเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
0: คร
2: ับ จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
0: ครับ
2: เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะกล้านะครับ
0: เป็นยังไงครับ
2: อันนี้ครับ
4: ดินเพาะกล้าย
2: กขึ้นมาเลย
0: ครับผม
2: อันนี้เป็นดินเพาะกล้า
3: หนักจัง
2: จะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยลองก้นหลุมก่อนเพราะเราลองถาดหลุมด้วยดินเพาะกล้าแล้วแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
0: ครึ่งหลุม
2: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
0: โอเค
2: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินเพาะกล้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
4: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับนี
5: ่หยอดกันค่ะเดี๋ยวคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พวกฮามเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะก้านะครับพอเราเพาะก้าพอเราได้ต้นก้าขึ้นมาเนี่ยต้นก้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าก้าข้าวอันนี้ก้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นก้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับมันได้2 อย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลย
3: เขายังสนุกอยู่นะ
4: ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: ง่ายไหมเราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากถาดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นก้ามันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไอนาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวนี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
4: ค่ะเอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
1: การทำนาโยนเนี่ยมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
4: เดี๋ยวลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
1: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
0: ค่ะ

0: จริงๆนี่น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมาก
1: ค่ะได้ยอม
0: นะ
2: คงจะทานข้าวหัวจานคราวนี้นะคะเห็นคุณค่าของข้าว
1: ค่ะ
3: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มก้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวก้าก่อนครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้ว
3: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก
1: ็จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเปื้อง
3: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อให
1: ้การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
5: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
0: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
5: ดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
5: ้
0: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะคือไม่ใช่แค่ยืนมองและให้คนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
5: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
0: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
5: ะ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่า อย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
5: ์
0: คือดูเสร็จแล้วจากไป
5: ครั้งนี้จบ
0: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้นี่เห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
5: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำเนี่ยเขาตากแดดตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
5: หยอดเมล็ดเสร็จโอ้โหได้แล้วต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
0: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันเร็วแล้วง่ายแต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลยไปคลุกจริงก็ได
5: ้
0: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
5: ค
0: ่
5: ะ
0: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวเนี่ยมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไงมันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
5: ค่ะ
0: คือให้เห็นกระบวนการและเสร็จแล้วพอเราต้องมาหุงอีก
5: ค่ะ
0: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี่ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
5: ค
0: ือเขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
5: ค่ะ
0: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
5: ยู่ในจานข้าวแล้ว
0: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มาไม่ใช่เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปในอนาคตเป็นยังไง
5: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ ายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำนะคะหลังจากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
5: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
0: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
5: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย
0: การไปมีว่ายน้ำเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะคะนอกจากทักษะการเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าสระแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะสระเปิดสระปิดน้ำคลอรีนน้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
2: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
5: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะเราข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
5: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
5: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเออจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วสระแบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
5: โอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
5: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขาเสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไรนะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู้
5: นะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมาก
5: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
5: สังเกตดูเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
5: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
2: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
5: ค
0: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
5: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้อะไรลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
5: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ท
0: ำไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจงไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไง
5: ค่ะ
0: หนูมีความสุข

0: ูชอบไหม
1: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันน
0: ี้หนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิธีอ่านจบไปพร้อมกันเนี่ยเราก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไงมันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู
1: ้
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได
1: ้ก็หาคำตอบไปด้วยกัน
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
1: คะ
0: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาเออจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โห
1: ล
0: ู
1: กก็ภูมิใจสุดๆเลยวันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนู
1: เ
0: รื่อง
1: กระตุ้นแม่อีกนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
1: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
1: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
2: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวสู่สวนนะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วไม่ประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
1: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
2: ใช่ค่ะอย่างฮิปโปก็น้ำขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กับตัวในที่แคบ
2: ก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนหลังเรานะ
1: คะ
2: ก็อธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมีสองประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขาดูว่าธรรมชาติจริงๆสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ค่ะว่าเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันหลายอย่างหลายตัวค่ะ
0: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
0: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ
1: ่ะ
0: แล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้โหลิง
0: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านอกจากอันนี้กรณีกลัวสัตว
1: ์
0: แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
1: กลัวที่แคบที่แคบมืดอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไร อย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูกเพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
1: ๆมันถูกไหมคะ
0: อันนี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
1: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
0: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
1: ช่วยยังไงดีคะ
0: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลนะลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
1: ค
0: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
0: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
0: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่

0: ่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
0: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
0: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
1: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงๆอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
0: มี
1: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายาม เวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
0: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
1: ค่ะพากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวมมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันซ่ามาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดๆนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่
0: ะ
1: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมี

0: เงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองรวมถึงการทำงาน
1: อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะเขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนขอที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือบางทีสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ

0: CEO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะร
1: ั
0: ฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆ

0: าศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
2: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลที่เองมูลที่ทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั่นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้พื้นที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไปว่าคนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนใหม่อะไรนี้ครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
2: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
2: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
2: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: เหมือนเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
2: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
2: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
2: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
2: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันจะไม่น่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
2: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่า ถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่

0: สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: ละ
1: อ
0: ีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนั่นอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอะสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเอาเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพ
0: ใช่ครับ
1: ทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ย จะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทางตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองม
1: ัน
2: เป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เร
2: ื่อง
1: อยากจะเป็น
2: ไม่ใช่เรื่องอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะน
1: ั้
2: นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซ
1: ึ่
2: งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิสโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
1: ๆ
2: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้
2: ใช่ค่ะพูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
1: ค
2: ือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซ
1: ึ่
2: งจริงแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
2: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่าร ัก
2: ษา
1: ให้หายได
2: ้ได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่